0: Francois
1: 99.9
2: เจ้าแม่และท่านสบายดีท่านฟังที่เคารพสวัสดีนายพ่อนายวิทยุทีมงานมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังอีกแล้วทุกเสาร์วันอาทิตย์เนาะดราม่าหน่อยนึงเพราะว่ามันมี2สตูดิโอนี่บ่จะแล่นซ้ายแล่นขวาเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังทีมงานเฮาวันนี้มาครบสุดตามเข้าใจเนาะฉะนั้นไปจังได๋เริ่มต้นนี่เฮาทุกคนขอให้ท่านสบายดีท่านผู้ฟังแล้วเขาจังคอยมาเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศหรือว่าอันใดอันหนึ่งเนาะอ้าวเจ้า
3: อ๋อสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะก็พบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 10:00 น 12:00 นแม่น 2:00 น เต็มๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะแปลได้ปรากฏว่าดินฟ้าอากาศแถวนี้แต่ว่าดินฟ้าอากาศแถวบนอื่นเฮาบ่ฮู้เนาะเพราะว่ามีพวกเฮานี่มีคนฟังปะปรากฏว่าเกือบตกบ่อนเนาะอยู่สวรรณเขตจังหวัดแล้วยังบ่แล้วแล้วก็อยู่อเมริกาอยู่แคนาดาแม่นแหละเนาะฉะนั้นก็ยังว่าอากาศนี่ก็มันก็ต้องต่างกันเนาะแถวยุโรปเพิ่นก็บ่แล้วนะกําลังสิมีความฮ้อนเพิ่นก็ว่าโอ้กําลังฮ้อนสิออกมาแล้วเฮานี่กําลังหนาวสิเข้า
4: ว่าว่าหนาวสิเข้าเจ้าพอดีก็ขอกล่าวคำสบายดีท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านเนาะทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จำปา FM 99.9 มื้อนี้ก็แม่นวันอาทิตย์วันที่17พฤษภาใกล้จิหมดครึ่งปีของปีนี้ละอีกบ่ดลเนาะอีก 3-4 อาทิตย์4 5อาทิตย์ก็หมดละเวลาผ่านไปไวๆเนาะก็ดีใจที่ยังได้มาโอรมกับทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตอนเช้าเนาะถึงบางครั้งจะมีปัญหาน้อยนึงทางสตูดิโอแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะพวกเขาใส่ความสามารถอย่างสุดขีดเพื่อที่จะถ่ายทอดสดไปให้ทุกท่านอยู่ทางบ้านเนาะสบายดี
5: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เคารพทุกท่านสบายดีน้องตุ้ยสบายดีอัญญากำแสนสบายดีอัญญาบุญยิ่ง
4: วันนี
5: ้มาครบห้องทรงเนาะครบห้องทรงบางเทื่อก็ขาดไปแดบางเทื่อกับผู้เดียว
4: ต้นมื้อนี้ล้นออกมาอีกคนนึง
5: มื้อนี้ล้น
4: นี่มีอันภรรยาของไอ้บุญยิ่งอยู่ข้างนอกเน
5: า
4: ะ
5: มาดามเพิ่น
4: มาดามเพิ่น
5: อยู่นอก
4: เป็นเซคริตารี
5: ครับใช่แล้วก็ถ้านั่นเด้ถ้าฟังว่าเสียงเฮาออกดีหรือบ่
4: เจ้า
5: เพราะว่าเพิ่นนั่งอยู่นอกเพิ่นฟังได้ดุดดังกับท่านผู้ฟังที่นั่งอยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเสียงมันบ่ออกดีเพิ่นจะยกมือ
4: ขึ้นยกมือบ่บ่มีเสียง
5: ถ้าว่าเสียงดีเพิ่นจะยกโป้ให้อ้าก็ถือว่ามีผู้คุมได้อีกคุ้มซอยอีกทางหนึ่งเนาะมันกับพวกเฮานี่ก็ความรู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยก็เหลือล้น
4: แม่น
5: บ่ล้นจนบ่พอบางเทื่อก็จนจัดถ้าว่ามันเป็นระบบ
2: เทคนิคเหลือบ่พอ
5: เจ้าเหลือบ่พอเอามื้อนี้มาเว้าข่าวพยากรณ์อากาศเนาะท่านผู้ฟังพยากรณ์อากาศมื้อนี้ตามเบิ่งนี่โอ้ยเห็นฝนยิบแยบยิบแยบอยู่แน่สิว่าจังได๋นี่ปัจจุบันนี่แม่นประมาณ20องศา20องศาอยู่ซิดนีย์เนาะแล้วก็จะประมาณนั้น22 23 22 23ไปจนว่าฮอด 8:00 นแรง จะลดลงเป็น19 18องศาตามเบิ่งนี่ก็สิฝนตกนี่แหละฝนลิ้นนี่แหละเนาะเพราะว่าเห็นแต้มฮู้เป็นย่อยๆๆๆลงมาเด้ก็สิแม่นตัวแต่ว่าเห็นตะเว้นอยู่น้อยนึงอยู่ทางข้างเมฆหั่นเพราะฉะนั้นแปลว่า possible shower possible sunny อ่ะถือว่าทั้ง2ระบบเนาะเพราะว่าอันเห็นฮู้ตะเว้นแดเห็นฮู้ขี้เฟื่อแดเห็นสายฝนหยาดหยดลงมาแต่ว่าอันอยู่ในระหว่าง average ประมาณ23องศาเมื่ออื่นนี่ showers เด้อท่านผู้ฟัง showers ก็แปลว่าฝนลินเนาะ15ถึง23องศาจะได้น้ําได้2ถึง10มมแล้วน้ําฝนวันอังคารฝน3เม็ดฝน3เม็ดอุณหภูมิ15ถึง22องศาวันพุธซันนี่วันพุธนี่แปลว่าดีเด
4: ้
5: ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสเลยอุณหภูมิ13ถึง20องศาเช้านี่ก็สิเย็นๆแน่แล้วหากแต่บ่เป็นหยังดอกใส่เสื้ออันนี้หน่อยนึงถ้าแถวทางยุโรปก็สิว่าอุ๊ย20องศาซื่อยังมาเว้าเนาะ
4: แม่น
5: พวกเฮานี่ก็ถือว่าหนาวเด้มันพะฮัดจะมีฝนฝนชาวเวอร์นะฝนลินข้างนึงหรือว่า2ข้างเนาะอุณหภูมิ21องศาและเฮาจะได้น้ําฝน4มม วันศุกร์ก็เส้นเดียวกันพหัสศุกร์เสาร์อากาศคล้ายคลึกันเลยจะมีฝนฝนลิ้นเป็นบางครั้งบางคราวครั้งนึงหรือว่า2ครั้งขึ้นก็ว่าทานอยู่บ่อนใดอยู่ในท้องฟ้าถ้าอยู่ทั้งลุมบ่อนที่ฝนบ่ตกกลับไปว่าฝนบ่ตกถ้าอยู่ทั้งลุมสิว่ามีฝนลิ้นกลับไปว่าฝนลิ้นโอ๊ยผู้ว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยบ่เว้าซะดีกว่าเนาะคันว่าแบบนี้โอเควันพฤหัส21องศาวันศุกร์20องศาและวันเสาร์22องศาเนาะถือว่าก็พอดีละไปอยู่ในระวังและดูไปไม่ลนของพวกเขาหรือว่าออเทิมนี่มันก็ต้องหนาวแดฝนตกแดเนาะพยากรณ์อากาศก็เมื่อแต่เฉพาะอาทิตย์นี้แหละเว้าก่อน7มื้อเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพอันว่าหนาวอยู่แขวงเดชเขตดาวแดนต่างเมืองเขาแสนสีเทียมทันสวรรค์มิงแมนเมืองฟ้าหาสิมีสุขเท่าภูมิลำเนาบ้านเกิดเฮาเด้แดนจำป่าล้านสร้างเสียงสั้นสื่อลาวพี่นาเจ้าอันนี้แมนของมือล้างทานพอขมุนเฮืองเนาะเพิ่นเขียนก่อนม้วนแล้วก็เป็นเจ้าของเขียนเรื่องเพิ่นแปลเรื่องอีเดียมเรื่องอันคำสุภาษิตคำพังเพยเป็น3ภาษามีลาวมีฝรั่งเศสแล้วก็มีภาษาอังกฤษถือว่าเป็นผู้ที่เก่งในความจริงแท้เพิ่นเฮียนเรื่องอ่านประวัติเพิ่นนี่แม่นเฮียนเรื่อง aviation เฮียนเรื่องเกี่ยวกับยนต์
4: เ
5: น
4: า
5: ะแต่ว่าบัตรเท็ดเวียกแท้ๆมาเป็นนักการทูต
4: เอาเป็นอย่างว่าซั่น
5: จ้ะชีวิตคนเฮาเนาะเป็นอย่างซั่นแหละ
4: เรียนมาอย่างนึง
5: มาเป็นนักการทูตเนาะอันนักการทูตและนอกจากนั้นหั่นเพิ่นก็จะเขียนก่อนเขียนอย่างเก่งๆเขียน 2-3 หัวเดี๋ยวนี้เพิ่นเสียชีวิตแล้วแต่ก่อนพ่อเพิ่นอยู่เวียงจันทน์ก็ขายซอยเพิ่นปึ้มคิดว่าอันน่ะเพิ่นเฮ็ดเป็น3หัวหัวนึงแม่นเกี่ยวกับคำพังเพยคำสุภาษิตมีภาษาอันลาวภาษาฝรั่งและภาษาอังกฤษเนาะผู้ใดสนใจก็อยากฮู้คำพังเพยตัวใดก็ถามมาเฮาจะพยายามสอกหาให้เจ้า
4: จ้าก็กลับขึ้นมาเนาะนี่ก็ช่วงแรกของรายการไอ้บุญยิงเพิ่นก็พยายามที่จะถ่ายทอดสดซึ่งว่าบ่ได้ถ่ายทอดสดมาบ่ได้ถ่ายมาจากอาทิตย์ละไอ้ยิง
5: อ้าวบ่ทายตั้ง2ทิศบ่ได้กินยาปะโอ้ย
4: เดี๋ยวว่าอยู่อาท่านก็จะได้สมเนาะถ้าหลายๆท่านก็ท่าเบิ่งอยู่เนาะทางแฟนของไอ้บุญยิงเนาะมื้อนี้เฮาก็จะมาบางทีจังหน่อยเฮาก็จะมาโอ้ล้มกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะอย่างที่อันอีพอใหญ่เฮาเพิ่นเป็นยามจีนเนาะ
5: โอ้ตอนนี้บ่เว้าบ่ได้แล้วก็ว่ามันมีแนวเว้าหลายเรื่องแต่ว่าก็เลยบ่ทันออกหัวออกก้อยบ่ฮู้ว่าเป็นจังได
4: ๋ยังบ่ฮู้แต่ว่าค่อยเห็นอันนึงรูปที่ว่าบาดตาบาดใจก็คือตอนเพิ่นสิขึ้นยนต์กับอเมริกาของขวัญที่ระลึกที่ส่งให้กันนั่นนะเอาทิ่มส่งกระถางขี้เหี่ยม
5: อันนั้นบ่แม่นอัน
0: คือ
5: สิบ่แม่นของจริง
4: เนาะบ่แม่นแต่ว่ามันเป็นไปได้เนาะเพราะว่าของที่เพิ่นบ่อยากให้เอาขึ้นเครื่องบินย้อนว่ามันมีอาจจะมีการซ่อนเล่น
0: เ
4: นาะเพราะว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าจึงมา explain ว่าย้อนหยังเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าเคยมีขวดเหล้าขวดนึงซึ่งทางสถานทูตจีนส่งให้รัฐบาลออสเตรเลียและขวดเหล้าไวน์คนนั้นท่านถูกเอาบ่กล้าเอาไว้ในออฟฟิศเนื่องจากว่าเพิ่นย่านว่ามีเครื่องดักฟังอยู่ในกระดองก็เลยเอาให้ภรรยาข้าพเจ้าผู้เป็นคลีนเนอร์ว่าเจ้าไปกินซะจะอันบ่กล้าไว้ในห้องออฟฟิศ
5: แซ่บๆเลยเว้ยติ
4: บ่ข้าพเจ้ามาตั้งไว้อยู่เฮือนย้อนอย่างไรเพิ่นวันมันจะมีคุณค่ามันจะมีคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติเนาะเขาอาจจะขายได้ขวดละหมื่นก็ได้ก็เลยเก็บไว้บ่กล้ากิน
0: สรุปแล้วมันบ่ไว้ใจกัน
5: แต่ว่าเรื่องนี้เฮาก็เบิ่งฟังหูไว้หู
4: ไว้หูเจ้า
5: ถ้าว่าเพิ่นจะเอาทิมหั่นเพิ่นจะบ่ถ่ายรูปดอก
4: เนาะแม่น
5: อันนี้มัน AI ทิมก็อาจจะเป็นแท้แต่ว่าเพิ่นก็ต้องได้ระวัง
4: หน้าใส่ตาแม่นเนาะมันบ่มีมารยาท
5: ขนาดว่าตกลงกันว่ามันมีหลายเรื่องแต่เว้าย่อยๆเลยว่าจะเว้าจีนจะซื้อยนต์โบอิ้ง
4: ได้ยินว่า
5: ซั่นท่านน่ะทางอเมริกาสันนิษฐานว่าหวังว่าจีนจะซื้อประมาณ5-600ลําแต่เอาแท้ละจีนว่าซื้อแต่200ลําอันนี้คันแม่นเว้าเรื่องว่าบ่เชื่อใจกันก็ย่านคือกันเด้ซื้อยนต์เป็นลําจักสิมีหยังยัดใส่ๆได้เนาะนอกจากว่าสิให้มาผลิตอยู่จีน
4: เจ้า
5: เบิ่งน้ําทุกเลยตั้งแต่เฮ็ดแผ่นเล็กมา
4: แม่น
5: จนเอาเครื่องมาใส
4: ่โอเคเอาฟังเพลงก่อนบ่ให้ครับ
0: ลมหนาวสาวจมเจ้ามันม่วนจากทีมงาน
6: เ 99.9

0: 99.9 FM.
1: แม่นว่าที่เนาะลมหนาวสาวจมมันจะลมหนาวนะเพิ่นได้ก็หนาวได้เนาะมันก็บ่อุ่นก็คือว่านั่นน่ะเป็นเรื่องของเพลงครับพระเจ้าว่าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ไสก็ฟังม่วนเนาะฉะนั้นจังรักษาไว้วัฒนธรรมประเพณีลาวเป็นของที่คุ้นค่าที่สุดโดยเฉพาะแม่นเฮาเกิดอยู่เมืองลาวเว้าภาษาลาวไปอยู่ไสก็บ่ลืมบ้านเกิดเนาะเพิ่นว่าแม่นแต่ก็ไปตามน่ะสภาพเนาะลางคนก็คือไปอีกแบบนึงก็บ่เป็นหยังสิทธิ์ของเจ้าสิทธิ์ของเจ้าลางคนก็ยังสิให้ว่าจังได๋พ่อแม่กันสิว่าคนเอเชียเฮานี่มันปลูกฝังสั่งสอนลูกหลานให้ฮักพ่อฮักแม่ฮักบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นว่าจังซั่นเฮาสิไปอยู่ไสเขาไปแย่งกระจกเบิ่งเฮาก็ฮู้เฮาเป็นคนไสแม่นตัวเนาะอันนี้เฮาต้องยอมรับและก็บ่ว่ากันแม่นอยู่กันว่าเพิ่นว่าอ้าวเฮาอยู่เสรีประชาธิปไตยได้ก็เสรีก็เสรีมีหัวก็หลายเด้เดี๋ยวนี้ฉะนั้นปัญหาเฮาสิเกิดขึ้นมาย้อนทุกมื้อนี้ก็เรื่องเสรีมีหัวนี่แหละมันคุ้มกันบ่ได้บ่แม่นหยังดอกตัวเว้าเรื่องตัวนี้ก็พระเจ้าสังเกตเห็นว่าประเพณีลาวเนาะวัฒนธรรมลาวพ่อแม่สั่งสอนให้เคารพให้ฮักพ่อฮักแม่ให้เบิ่งแย้งให้นับถือบุญคุณบ่ว่าเฮาเกิดเอาเองได้มันต้องมีพ่อมีแม่เบ่งเฮาออกมาจึงค่อยมีว่าซั่นซะเนาะอันนี้เว้าแทนผู้หญิงความจริงมันเป็นอย่างซั่นเฮาก็ต้องศึกษาฟังหูไว้หูล่ะเพิ่นว่า
2: เจ้าคืออย่างที่ไอ้คําแสนเว้าเนาะทางคนจีนเพิ่นก็ยึดถือลัทธิของคงจื้อก็คล้ายๆกันนี่แหละคำสอนที่ว่าต้องนับถือบรรพบุรุษนับถือพ่อนับถือแม่หยังนะแล้วกลายเกือบกลายเป็นศาสนาอันนึงผู้ใดที่ลัทธิคงจื้อคนจีนโบราณจะยึดถือเนาะแล้วเมื่อเจ้าไปเส่งเข้าเป็นอันน่ะอย่างกับข้าราชการของฮ่องเต้นะเพิ่นจะมีข้อสอบเกี่ยวกับนี่แหละว่าการประพฤติการคิดของคงจื้อถ้าเจ้าบ่ผ่านนี่เจ้าบ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายเด
1: ้
2: อันนั้นเว้า
3: ก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีเพิ่นจังเอาเขามา
2: อือฮึ
3: แม่นตา
2: แม่น
3: มันสิ่งที่ดีแหละเพิ่นจังเอาเขามาไว้
2: อืออ
3: ันนี้เป็นกฎของมนุษย
2: ์เจ้า
3: แม่นตากฎของมนุษย์มันเท่านี้คันบ่มีกฎมีเกณฑ์เนี่ยมันก็ยากได
2: ้แม่นๆ
3: แ
2: ม่น
3: อาจจะยังเป็นคนเถื่อนอยู
2: ่เจ้าอยากไปยึดใส่ละยึดโลดอยากไปจับไผละจับโลดมัน
3: ฉะนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เห็นการพิษกันเถียงกันบ่เรื่องการเมืองกันอย่างก็ย้อนว่าเฮาบ่อยากมันเป็นคนเถื่
2: อ
3: นเวลามันกลายเขตไปมันสิถึงเขตว่าเป็นเถื่อนแล้วนะเฮาพยายามดึงเขามาในเส้นที่ว่าหามันเป็นมีศีลธรรม
2: เจ้า
3: แต่ละคน
2: แล้วนอกจากเรื่องคนเถื่อนแล้วเนาะไออันน่ะลมหนาวเบาเท่าจมนี่ก็รู้สึกว่าเงียบไปหน่อยนึงเนาะเบา69
3: เบา
2: 69เขาคือว่าเงียบไปแล้ว
3: สงสัยว่าเพิ่นก
2: ็ถึกส่องแสง
3: คือบ่แม่นเป็นว่ามดมันหมดแสงเลยเ
2: พราะว่าหมดแสง
3: หลายคนก็ถามว่าโอ้มันเป็นแท้เ
2: หรอเออเห็นอยู่
3: เป็นจังซี่เขาว่าโอ้เขาเจ้ากาลินเรื่องแสงซื่อๆเนาะอยากได้แสง
2: ล่าสุดตอนนั้นเพิ่นว่าเพิ่นสิเอา28หั่นน่ะเว้าไปเว้ามาแล้วก็เงียบไปเลยนี่เงียบไปเลยเออรู้สึกว่าเงียบไปแล้วเนาะเออหรือว่าสิไปเอา
3: ข้าพเจ้าก็คิดว่าดีเท่านึงแหละ
2: เป็นจังได๋
3: เพราะว่าเฮ็ดให้คนเฮานี่ได้เฮียนฮู้ได้มีรสชาติของชีวิตมันว่าโอ้มีนั่นมีนี่เกิดขึ้นมาเห็นบ่
2: เจ้า
3: ผู้หิวแสงก็พยายามใส่แสงใจให้เข้ามาได้ฮู้ได้หลายเด
2: ้โอ้แม่น
3: แต่เท่าไรก็เป็น
2: 200,000กว่าเออ200,000กว่า200,000กว่ากดไลค์ให้มันหัวงูหมดแต่นบางทีหัวบ่งูบ่ฮู้นี่อันนี้เดาซื
3: ่
2: อๆใน200,000คนที่กดไลค์อ่ะหัวงูหมดเนาะเอออ่ะเฮาก็บ่ว่าเพิ่นเนาะเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเนาะที่ว่าจะเห็นพร้อมหรือว่าบ่เห็นพร้อมแต่เฮาก็เอามาโอ้ลมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง
3: บ่เห็นพร้อมแต่ว่าลืมกดก็ม
2: ีว่าเออกดยกโป้ลงก็มีเด้อันนี้
3: เออจังว่าก็มี
2: dislike
3: เฮาก็ยังว่าบ่เข้าใจว่าเออมือเพิ่นสั่นบ่เรื่อง
2: ถ้าจะเว้าเนาะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆฮะอาจจะบ่ทันอันโจกของพวกเฮาเนาะก็คือมีอ่านอ้ายอายุเพิ่น69เนาะไปบ้านเฮาไปแต่งดองลําผู้สาวอายุ22ปีเนาะแต่งได้19มื้อละ มียปะเออโอเคมียปะแล้วอันนี้ก็เลยว่าบ่ทันได้ฮอด2อาทิตย์ก็เริ่มมีแฟนใหม่18ปีแล้วก็ประกาศทัวร์ทุกคนทุกแห่งว่าสิแต่งดอกเรามีเงินมีนั่นสิเอาไปทุ่มไปหยังหั่นนะเป็นกระแสแห้งกระแสแสงแห้ง
3: ช่อง
2: แ
3: ห้ง
2: หน่อยเนาะแล้วสุดท้ายก็เงียบไปซื้อๆเฮาก็ทําท่าเขียนเช็คไปถามอ้ายเป็นจังได๋แดฮอดใส่ล่ะแต่ว่าเงียบไปเลยเนาะก็เลยเอามาเล่าเป็นเขาเจ้าอีนี่ก็เป็นน้ำทรงน้ำซาตอนเศร้าเนาะให้ท่านผู้ฟังได้มีเนี่ยก็
3: แล้วหลายท่านก็ติดตาม
2: เนาะ
3: ติดตามแล้วก็ฟังไป
2: เออติดตามแสง
3: เออแสงเออแล้วก
2: ็มีบางคนอาจจะย่างตามบาดเก้าเพิ่นอยู
1: ่จ้ะ
2: เส้นไอ้ยิงบ่เหลียวมันหน้าค่อย
3: ส่วนมากคน
1: แก่หน้ากันต้องใส่มีแนวคิดเด้นี่
2: เจ้าเออว่าคิดบ่ดีระวัง
0: ค่ะพระเจ้านางอยู่ในห้องทรงนี่แน่เบิ่งคือเป็นงูหัวเป็นงูขึ้นมาเลยนั่น
1: ก็แม่นอยู่เพิ่นมีความคิด
2: อันนี้เฮา
1: เว
2: ้า
1: แต่ว่าท่านเลือกไปเฮ็ดแนวบ่ถูกหรือว่าแนวสิเอาปัญหามาใส่ตัวเองนั่นก็ติผู้อื่นบ่ได้ได้ก็ติตัวเอง
2: ฉะ
1: นั้นต้องได้คิดแล้วข้อคิดคำหนึ่งนี่เนาะเพิ่นเขียนมาบอกว่าจังซี่นะเอาลองมาศึกษาเบิ่งนํากันเพิ่นว่าความสุขของคนแต่ละประเภทมันบ่คือกันเพิ่นว่าคนทุกข์จนบอกว่ามีเงินแล้วเฮาจะมีความสุขเออบัดนี้ไอ้คนรวยเพิ่นบอกว่ามีเวลาแล้วเฮาสิมีสุขเออแล้วบัดนี้พวกเพิ่นสิไปบ่กุมอยู่ก็ไปขอทานหั่นน่ะเนาะเว้าเรื่องพวกขอทาน
2: มีกิน
1: เพิ่นเพิ่นว่าบ่ว่าคันเฮามีความคันเฮามีกินแล้วเฮาสิมีความสุข
2: จ้ะ
1: เอออันนี้ความคิดของคนขอทานแล้วบัดนี้คนพิการบอกว่าถ้าเฮาหันย่างได้จะมีความสุขพิการทางขาว่าซั่นซะเนาะแล้วคนพิการหันบอกว่าถ้าย่างได้มีความสุขคนตาบอดซั่นเพิ่นบอกว่าแหมถ้าเฮาเบิ่งเห็นนั่นเฮาคือสิมีความสุขในชาตินี้บัดนี้คนป่วยคนเป็นพยาธิคนหยังเพิ่นบอกว่าถ้าเฮามีชีวิตต่อไปได้จะมีความสุขอันนี้เว้าเรื่องถึงคนป่วยที่ว่าย่านเพิ่นคิดว่าเพิ่น
2: บ่แม่นเนาะ
1: ถ้าเฮามีเฮาว่านะมีอันน่ะชีวิตอยู่ต่อไปยืนยาวได้คือสิมีความสุขฉะนั้นถ้าตอนนี้เฮายังมีเงินมีเวลามีข้าวกินมีเฮือนอยู่ย่างได้เบิ่งเห็นยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจหันใจได้อยู่ก็ควรออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุข
2: เจ้ามันเป็นกติทินที่ดีๆเนาะหลายๆท่านมักที่จะคิดว่าตัวเองนี่ด้อย
1: ท
2: ้อถอยด้อยอย่างนั้น
1: บัดนี้ไปเปรียบใส่คนอื่นแล้วด้อยกว่าเฮาอีกก็มีฉะนั้นจงขอมีกําลังใจ
2: เอาโอเคฟังเพลงกําลังใจบ่
1: ฟังเพลงนี่บอกว่าหนาวนี่แสนละทม
2: โอเคลอง
1: ยามหนาวได้
2: ยามหนาวลองเบิ่งฟัง
1: จังว่าทมแท้บ่เป็นยังไงหมดวันจากทีมงานแล้วจังค่อยมาพบกันใหม่จ้ะ
4: SWAT 99.9

0: 99.9 FM
1: 99.9 วิทยุลาวจำปาทุกเช้าวันอาทิตย์10โมงหา12โมงทานผู้ฟังที่เคารพขอบใจที่ติดตามรายการวิทยุของพวกเฮาเนาะเมื่อกี้ได้ฟังเพลงทั้ง

0: สาวจมเนาะสาวจมเอาล้มหนาวกันเป็นสันแต่บ่ได้จมแม่ล้มหนาวสาวจม
1: สาวสัน
2: ซื้อเพลงใหม่เสียแล้วเสือมนุษย์ก่อนเพราะมันหนาว
0: มันหนาวจนสันเนี่ย
1: ไหวสิได้แต่งเพลงไว้แล้วล้มหนาวสาวสัน
0: ล้มหนาวสาวสันเอาหนาวแล้วมันก็แม่หนาวหนาวมันก็สันเนาะสิมาจมจะไหนหนาวอันนี้ก็เป็นเรื่องของตลกหัวม้วนไปเนาะเอาเมื่อกี้นี่เห็นว่าเรื่องข้างๆไว้เป็นผู้นำมาอำนาจไปพบกันเป็นยังไงลองว่าเสริมน้อยหนึ่งผู้ใดที่มีข้อมูลละเอียดอยู่ในนั่นเนาะตามข้อมูลมันออกมาได้จะไปเติม
1: คำมอบให้เอื้อยใหญ
3: ่เอื้อยใหญ่บ่อันข้าพเจ้าฟังเบิ่งแล้วก็เป็นงง
1: เจ้า
3: confused เพราะว่าบ่มีไผเสียไม่ได้ไผได้ทุกคนก็ว่า Trump and Xi conclude very successful very successful talks แต่ว่าบ่มี deals
1: ยังบ่มีดีลเถื่อน
3: บ่มีดีลบ่มีว่าตกลงกันหยังอ่ะเว้าย่อๆซะก่อน
1: จ้ะ
3: ว่า presidency นี่ก็ได้เชิญ president trump ให้มายามก็ตกลงกันทําอิดว่าสิไปยามแต่เดือนสี
1: อือฮึ
3: ก็เลยมีเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องไปถล่มอิหร่านแดนนั่นนี่แดท่านทรัมป์กับท่านพร้อมแดแล้วมันก็เป็นสลวนกันอยู่ปันหมอขี้ข่วมก็เลยเยือนมาจนฮอดวันที่14 15เนาะ14 15ของเดือนพฤษภาหลีกบ่ได้แหละตอนนี้ดังที่อาทิตย์ก่อนทางทีมงานเฮาก็รายงานว่าส่งรถไปก่อนละรถหุ่มเกาะ
1: เจ้า
3: โดยใช้รถคาดิแลคของประเทศอเมริกาเป็นรถคอมแมนรถประจําตําแหน่งของประธานาธิบดีจะไปประเทศใดเพิ่นจะขี่รถเพิ่นเอง
1: เจ้า
3: และจะมี2คันคือกันเป๊ะเป็นแฝดบ่ฮู้ว่าเพิ่นขี่คันใดเนาะและอยู่ในหั่นก็มียามีเลือดซึ่งเป็นเลือดกรุ๊ปของ President หันแล้วก็มีถ้าหากว่าข้าเจ้ายิง
1: พ่นไฟ
3: พ่นนาดา
1: พ
3: ิษเข้าไปก็มีสิ่งที่จะปรับปรุงอากาศให้ใส่ได้ทันทีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจนหมดและประธานาธิบดีก็จะเฮ็ดเวียกคือกันกับนั่งเฮ็ดเวียกอยู่ใน Oval Office อยู่ White House เลยเนาะผลสุดท้ายก็เกิดขึ้นจนได้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็มาหลังจากโอ้ขี่ยนต์หลายเด้แล้วยังต้องไปแวะอลาสก้าไปรับของนักธุรกิจจีนเสื้อสาดเสื้อสายไต้หวันนั่นอีกเพราะว่าผู้นั้นทําอิดว่าสิบ่ไปเราเป็นเจ้าของบริษัท AI เนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: Nvidia
1: Nvidia
0: ชิป Nvidia
3: ชิปเนาะเป็นชิปผลสุดท้ายระดับโลกแหละผลสุดท้ายไปรับเอาแล้ว
1: ยิงมีโทรศัพท์เข้ามา
3: ไปหับเราก็เลยผลสุดท้ายมาเที่ยวนี้หันโอ้ท่านทรัมป์ซะอย่างเฮ็ดหยังบ่คือหมู่เอา CEO มา
1: เจ้าเห็น
3: ใครบริษัทนอกจากบริษัทFacebook เนาะผู้นั้นผ
1: ม
3: เอามาบัดท่านอีลอนมัสก์อีหยังก็คือความอีลอนมัสก์เอาลูกซ้ายน้อยมาเป็นการประสุมที่ว่าแปลกประหลาดซึ่งกบฏก็จะบ่แปลกถ้าว่าท่านทรัมป์เป็นหยังก็จะบ่แปลกเนาะ First Lady ก็มางามตามเดิมเพราะว่าเป็นนางแบบเด้ First Lady เป็นนางแบบงามอยู่แล้วเฮ็ดให้วงการมีเดียของจีนฮือฮากันว่างามหลายงามหลายFirst Media Millennia นี่ Millennia นี่และที่จริงแล้วหั่น First Lady ของจีนก็บ่ขี้ลายเ
1: จ้า
3: อายุแก่กว่าอยู่
1: บ่
3: กี่หลายเพราะว่าเป็นนักห้องเนาะสมัยเก่า
1: เจ้าเจ้าอันนี้เป็นอันนี้ย่ําให้ท่านผู้ฟังอาจจะนะเราเป็นเมียผู้ที่2ผู้ที่1หั่นละแม่นลูกของท่านทูตที่ทูตเก่าจีนอยู่อังกฤษเนาะแล้วท่านสีจิ้นผิงนี่ไปมักแล้วก็แต่งดองแล้วก็แยกลากันไปแล้วก็เลยมาเอา
3: น้ํากับคนนี้เนาะมาได้กับคนนักห้องนี้เน
1: า
3: ะอันเราคือว่าและห้องเพลงเสียงโอเปร่าพุ่นใดพุ่นน
1: ี้
3: น
1: ะแล้วนักร้องเก่า
4: 99.9
1: ยังมีคลิปเราอยู่ได้หั่นที่ว่าดังอยู่ในโซเชียลเว้าถึงที่ว่านักร้องของเมียทานผู้นำสีจิ้นผิงเคยห้องเพลงไว้หั่นนะเจ้าเฮากะ
3: เจ้าสิ่งที่ชาวโลกจับตามองและมีความหวังสูงสุดก็คือว่าอยากให้สงครามนี่
0: หยุดสงบ
3: ยุติโตโดยเฉพาะโตอิหร่านกับอเมริกาซึ่งกันสิว่าอเมริกาก็บ่แม่นอิสราเอลซะว่าซั่นซะอเมริกา/อิสราเอลถ้าว่าตัวนี้จบลงโดยเฉพาะอย่างให้อันซองแคบฮอมุสหันเปิดก็จังสิได้มีการเดินกันปกติ

0: ทั้งข่าวจะออกมาว่าซองแคบฮอร์มุสปิดนั่นความจริงแล้วบ่ได้ปิด
1: อ่ะมันก็ยังเปิดอยู่
0: เพื่อก็ขี้ออกขี้เข้าอยู่แต่ว่าจะต้องบ่แม่นเหือพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา
1: เจ้า
0: ทางทางอิหร่านกับประกาศเดี๋ยวนี้ก็ประกาศอีกว่าจะเปิดอีกเปิดกวงเก่าแต่ว่าจะขอให้เป็นฝ่ายพันธมิตรของอิหร่านพวกที่บ่ต่อต้านอิหร่านแล้วก็และจะบ่เก็บนะจะเก็บตั้งแต่เหือใดที่ว่าบรรทุกเครื่องที่ว่าพิเศษเฉพาะถ้าเป็นน้ำมันแม่นอย่างปกติน้ำมันของอิหร่านซะยกตัวอย่างก็จะบ่เก็บเพราะฉะนั้นสับสนสับสนสับสนเว้าย่อๆก็คือว่าชาวโลกมีความหวังว่า2อย่างจะแก้ไขได้1ในเรื่องสงคราม2ในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งก็เกี่ยวพันกันหมดเกี่ยวพันกันหมดและอันนึงอีกซึ่งไผก็คิดว่าเพิ่นคือสิล้มกันน่ะแม่นเรื่องแน่นอนเรื่องอิหร่านกับเรื่องสงครามเรื่องไต้หวัน
1: จ้ะ
0: เพราะว่าเดือนนี้หั่นถือไปว่า2ทานนี่ถือไพ่เนาะกําไพ่ไผก็เข้าใจว่าทาน4หั่นกําไพ่สําหรับที่จะควบคุมอิหร่านได้และทานทรัมป์หันกำไพ่ที่จะควบคุมไต้หวันได
1: ้
0: สิ่งที่ทานสีต้องการหันแม่นอยากให้อเมริกาหันถอนซะ
1: จ้ะ
0: ถอนในการช่วยเหลือทั้งการทหารทั้งกองทัพแล้วก็บ่สนับสนุนให้ไต้หวันหันประกาศเอกราช
1: จ้ะ
0: ตัวนี้จีนยอมบ่ได้จีนเว้าว่าไต้หวันหันเป็นมณฑลนึง
1: ของจีน
0: และมณฑลที่ว่าแตกออกไปย้อนความบ่เข้าใจกันผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาอ้ายหาน้องหาพ่อหาแม
1: ่มาเดอร์แลนด์
0: แม่มาเดอร์แลนด์ซึ่งจีนบ่เคยจีนแผ่นดินใหญ่บ่เคยคิดว่าไต้หวันเป็นอื่นเนาะไต้หวันก็ไม่ระยะนึงก็ว่าก็เข้ากันเว้ากันได้ดีพรรคก๊กมินตั๋งก็ซึ่งเป็นพรรคที่แตกออกไปตอนนั้นเนาะก็สิเข้ากันจนมาฮอดปัจจุบันนี้ท่านสีก็ก้าวไป91โดยที่ได้เซิร์นเอาหัวหน้าพรรคท
1: ่าน
0: ดังเจ้งเจ้งsomething
1: ลืมซื้อ
0: แล้วล่ะคนดันสูงๆงามๆนามสกุลเจ้งนี่แหละบินไปฮอดจีนแผ่นดินใหญ่ได้
1: เจ้ามีการโอลม
0: แล้วก็จับมือจับหยังเพราะว่าแล้วก็เว้าว่าถ้าแม่นเราได้ชนะการเลือกตั้งเทื่อนี้ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเนาะปัจจุบันนี้สิโอลมกันกับจีนบ่ให้ผิดกันหลายคนก็เว้าว่าขั้นจีนอยากเอาไต้หวันด้วยกำลังนะก็เป็นไปได้เพราะมันอยู่ใกล้ๆ
1: เจ้า
0: จีนและอเมริกาจะส่งเหือลบส่งอย่างมาซอยหลายปานใดซึ่งปรากฏว่าตอนนี้หั่นถ้าเกิดลบกันแท้ๆนี่ทางตะเวนตกขึ้นนาโตนี่คือสิบ่มาเกี่ยวล่ะนาโตก
1: ็
0: ย่อยยับ
1: เจ้า
0: ปัจจุบันนี้ก็ย่อยๆแย่ๆอญอยแย่แหละเป็นพรรคนึงล่ะบัดนี้อเมริกาเองหั่นส่งครามอูเครนกับบ่ทันแล้วเน
1: า
0: ะก็ปล่อยปะละเลยไปล่ะบ่ฮู้ว่าสิจังได๋มาเอากับอิหร่านนี่อีกกันนักยังสิมาเอาไต้หวันอีกนี่สิไหวบ
1: ่บ่ไหว
0: เพราะฉะนั้นท่านสีก็ช่วยโอกาสนี้เด้เว้าว่าไปบอกไต้หวันซะว่าอย่าสู้เถาะว่าความหมายนะให้พวกค่อยเว้ากันเองเนาะ
1: จ้ะ
0: และบัดนี้ทางท่านทรัมป์หั่นประกาศเป้งๆฮอดเดี๋ยวนี้กับเมื่อกันยังเว้าว่าโอ้ค่อยบ่ได้ขอความช่วยเหลือจีนเด
1: ้
0: ออันอิหร่านน่ะบ่ได้บอกอิหร่านเด้บ่ได้บอกจีนเด้ว่าให้ไปลงกับอิหร่านค่อยเฮ็ดจัดการเองได้แต่เฮาก็บ่ฮู้ดอกเรื่องแท้แม่นจ
1: ัง
0: แต่แน่นอนที่สุดอิหร่านนี่ก็ต้องได้อาศัยจีนทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านอาวุธหั่นบ่ฮู้อาจสิรัสเซียบ่มาซอยเฮาก็บ่ฮู
1: ้
0: แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจนี่จีนแน่นอน
1: ซ
0: ื้อน้ํามันเอาเงินวางมัดจําไว้ละหลายๆละก็เลยผู้หนึ่งกำไต้หวันผู้หนึ่งกำอิหร่านทั้งสองฝ่ายก็บ่ยอมเว้าหยังเบิดถามก็บ่ปากแค่เป็นอยู่และทั้งจีนแน่นอนแหละไปสัมภาษณ์เพิ่นบ่ได้ดอกแต่ว่าท่านทรัมป์นี่ปรากฏว่าขึ้นยนต์ปุ๊บนักข่าวเต็มอยู่ในยนต์หั่นใดให้นักข่าวเดินทางไปเลยท่ามก็บ่เว้าขาวเว้าดําบ่แจ้งมีแต่ว่าอันค่อยบ่ได้ขอความช่วยเหลือให้จีนได้ไปนะไปว่ากับอิหร่านจีนเองได้เสนอมา
2: 99.9 Sydney's West
0: นะจีนเสนอมาได้ว่าสิไปเว้าให้อันนี้เป็นวิธีการเว้าของท่านทรัมป์อยู่แล้วสิ่งที่ตัวเองขอมูจะว่ามูมาขอโตเนาะแต่ว่าจังได๋ก็ตามก็มีข่าวอีกว่าเพิ่นให้สัมภาษณ์สื่ออันนึงจักแม่น Fox News บ่หรือหยังนี่แหละว่าเพิ่นได้บอกไต้หวันเด้
1: ว่
0: าจะว่าอย่าประกาศเอกราชเด้อว่าจังซานเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยบ่ฮู้บัดนี้ ข้อสำคัญด่วนที่สุดนี่ก็แม่นได้ยินว่าทางตะวันตกก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเอาเฮือลบเอาหยังออกมาหมายความว่าอยากมาพุชให้เปิดซองแคมโฮมูสนี่นะ
1: ซ
0: ึ่งเฮาอ่านไปอ่านมาหลายด้านน่ะข้าพเจ้าคิดว่าบ่มันสมองข้าพเจ้าเองดอกสมองข้าพเจ้าวิเคราะห์บ่ได้ดอกของนี่มันเลิกแลโพดฟังจากคนอื่นวิเคราะห์เห็นว่าอิหร่านก็อยากยุติพอแฮงบ่ไหวแล้วเมื่อยแฮงบ
1: ้
0: านเม
1: ื
0: องก็ล่มจมหมดละแต่ว่าอิหร่านอยากให้ยกแซงชั่นหันออกแซงชั่นแม่นหยังแซงชั่นแม่นเป็นการข่มบาตรภาษาการเมืองว่าข่มบาตรข่มบาตรก็คือบ่ให้เจ้าขายของให้ผู้นี้บ่ให้เจ้าขายน้ำมันให้ผู้นั้นซึ่งว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยบอกสีจิ้นผิงได้ว่าจีนบ่ให้จีนไปซื้อน้ำมันกับอิหร่านโอ้ยจีนก็สิไปสนเนาะมันบ่เกี่ยวกันนะบอกบ่ให้ผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ให้ผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซึ่งแต่ก่อนเฮ็ดได้เพราะว่าเป็นอ้ายใหญ่เดี๋ยวนี้อ้ายนี่ก็ตกตำแหน่งลงมาได้แล้วไผก็ฟังได้บ่ฟังได้บัดนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทางอิหร่านหั่นก็ย่อยยับเต็มทีจักสิใช้เวลาจัก10ปี20ปีในการบูรณะประเทศหั่น
1: โอ้สงครามนี่มันเฮ็ดให้ประเทศล่าหลังคืนหลายเด้
3: แน่
0: แล้วเพราะฉะนั้นหั่นอีไผก็ว่าว่าอิหร่านก็อยากยุติเต็มทีแต่ว่าขอใหอเมริกายุดบ่ให้ว่าซีสไฟร์ ceasefire, หันหลังปุ๊บก็ยิงถล่มจังซี่นะแต่ว่านักวิเคราะห์ทุกคนก็เว้าว่าอันนี้มันบ่แม่นระหว่างอเมริกากับอิหร่านมันยังมีอีกผู้นึงสําคัญก็คืออิสราเอลเนาะ
1: จ้ะ
0: และเฮาจะสังเกตเห็นว่าการต่อรองต่างๆหันอิหร่านบอกว่ายุดยิงหันบ่แม่นว่าให้แต่ยุดยิงกับอิหร่านได้บ่ให้ยุดถิ่มระเบิดแต่จะเว้าถึงเลบานอนนํา
1: อ
0: ิสบาลอ
1: Yeah.
0: ซึ่งเป็นคนของซึ่งเป็นหน่วยของอันนึงและวังบ่เดินนี่ก็คือสิบังบ่ทันได้มื้อนี่แหละอิสราเอลก็ประกาศออกมาว่าได้ยิงผู้ฮ้องการนำสูงสุดของไอซิสตายแล้วยิงผู้นั้นยิงผู้นี้ตายแล้วแล้วก็และข่าวเมื่อเช้าค่ะพระเจ้าเบิ่งลูกของพระเจ้าชาออกมาว่าออกมาประกาศเลยว่าแม่นผู้ใดที่ให้ความการสนับสนุนกับรัฐบาลอิหร่านในปัจจุบันนี
1: ้เจ้า
0: เมื่ออิหร่านกลับไปเป็นแบบระบบเก่
1: า
0: ผู้นั้นจะถูกตัดสินโทษอย่างหนักหมายความว่าข้าพเจ้าจะเข้าไปแล้วเนาะซึ่งเฮาก็บ่ฮู้ว่าเป็นจริงแบบใดเพราะว่าสมัยนี้อึนไผก็เว้าได
1: ้จ้า
0: เว้าหยังก็เว้าได้เพราะฉะนั้นจึงรวบจะสรุปให้ท่านผู้ฟังว่ามันเกิดหยังขึ้นเซิกสิเซาแท้บ่อีหยังบ่ก็เลยสรุปบ่ได้หักแต่ว่าก็ขอให้เมื่อทุกคนฟังไปเบิ่งสิ่งที่สังเกตเห็นเนาะในเว้าตาม body language หรือว่าภาษาห่างกายหั่นเห็นว่าท่านทรัมป์นี่เมื่อยหลายอาจจะเป็นมีปัญหาหลายอย่างอาจจะเป็นขี้ยนต์มักไก่เพิ่นอายุก็แก่แล้ว79แล้วปรากฏว่าบ่สหคือเก่าบ่จอมสหนะแล้วก็อันก็ค่อยๆไปค่อยๆมา
1: เจ้า
0: ข้าเจ้าก็สายให้เบิ่งเทียบ2รูปรูปที่โอบามาไปยามตอนลงจากยนต์กับรูปของท่านทรัมป์ลงจากยนต์โอบามาแล้วมักจะย้อนแลนลงมาจากยนต์และท่านทรัมป์นี่คอยย่างย่านตกอยู่เลย
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้ก็ขึ้นไปเว้าไปกล่าวหยังก็ค่อยๆซ่าๆก็บ่ว่าหยัง
1: อันนี้เฮาบ่ว่านอกคน79นี่ก็มันก็จะเริ่ม slow down
0: แต่ว่าหลายคนก็ว่าส่วนหลายเพิ่นก็จะบ่ได้ไปยามประเทศอื่นมีแต่ประเทศอื่นมายามเพิ่นดังที่เซเลนสกี้มายามนะนวลเอาอยู่ในห้องประชุมโอเวอร์เดย์เป็นคนทําอิฐที่เข้าไปเนาะก็ถูกใส่อย่างที่คนคาดบ่ถึงเลยลุมโต๊ะเลยบัดนี้ไปบ้านเขาแต่ว่าจีนจัดการต้อนรับอย่าง
1: สมเกียรติ
0: และมีอันนึงที่คนสนใจว่าเป็นอย่างจังเอาเด็กน้อยมาถือถุงเต้นอย่างหัน
1: จ้ะ
0: นะเฮ็ดให้ทานทรัมป์เองก็ตกสะเง้อไป
1: เ
0: ด็กน้อยเป็นตาหักเน
1: า
0: ะ
1: แต่เอ้ยไพวันอันนี้มันคอมมิวนิสต์ประเทศคอมมิวนิสต์จะมีแบบนี้เอาเด็กน้อยมาถือถุงแล้วเต้นๆนี้มัน
0: ลาวเฮาก็เฮ็ดค่ะพระเจ้าก็ยังได้เฮ็ดแต่กี้ยังอยู่อันเมืองลาวหั่นตอนนั้นบ่ตอนพระเจ้ามหาสวิตลงไป
1: อ
0: ันน่ะกวดราชการอยู
1: ่
0: ปากเสหันพอกับแม่หันใส่สุดข้าราชการเต็มที่พอเป็นหัวหน้าของการไปนั่งอยู่ผามไซพระเจ้าหันเปียผม2อันวัดโบสีฟ้าไปเดินไปย่างอยู่ในกลุ่ม ไห้โฮงเฮียนลิเซยังจืออยู่เออแล้วก็พระเจ้าสิวิตกายมากับพ่อกันยกมือยกทุ่งนะเฮาก็เฮ็ดมันเป็นประเพณีของเฮาอยู่แล้วแต่หลายคนก็เบิ่งไปว่าเฮ็ดให้ท่านทรัมป์ตกใจ
1: เนี่ยเพิ่นยืนเบิ่งแล้วก็จี้ดีใจ
0: หลายคนก็ถามว่าสนับบัตรยิงฮงเฮียนของอันเด้งน้อยตาย180
1: นี่แหละ
0: สั้นนะ
3: ย
0: ัง
3: มีเรื่องการเมือง
0: เข้ามาส่วนกับนี่เป็นคนแย่เลยติงก็บ่ได้แล้วตอนท่านสีขึ้นไปกล่าวอยู่ถึงหั่นท่านทรัมป์ไปลักเปิดเบิ่งปึ้มมาก็ทายเอาอีก
1: อันมันเขาเจ้าเอิ้นว่าอัน
3: เสียนิสัย
1: แย่นิสัย
0: เป็นหลักเปิด
4: ว่าข้าพเจ้า
3: บ่ไว้ใจกัน
4: เป
3: ิ
4: ดบ่แม่นอันนี้ข้าพเจ้าขอบอกเรื่องนึงเนาะ
3: อ
4: ันพวกข่าวอันนี้ก็พยายาม
0: เอากันแน่นอนแล้ว
4: มันคือความจริงนะทางซีนะเพิ่นสิบ่อ่านภาษาอังกฤษดอกเพิ่นสิขึ้นแบบสปีดนะเพิ่นต้องเขียนเป็นภาษาจีนหมดท่านทําสิเก่งบ่เรียนภาษาจีน
0: บัดอีแอนี่เคสเปิดลง
1: จะไปเปิดของซื้อเขาท่านคือค่อยไว้ปะอันนี้ไว้
4: มันเป็นจังซี
1: ่แม่นๆไอ้ยิงเว้าถูก
4: ตามข้าพเจ้าคือท่
1: านเปิดเบิ่งก็อ่านบ่เป็น
4: หมายถึงว่าท่านทรัมป์นี่นะเป็นเฟรนลี่ที่สุดกับท่านสีหมายถึงว่ามีหยังก็อย่าอยู่ทั้งโตเนี่ยเฮาสามารถเบิ่งน้ํากันได้เพราะว่านั่งกินเหล้าน้ํากัน
1: อ
4: ันนี้มันควบที่ว่า
1: ใกล้ชิดกัน
4: ใกล้ชิดกันที่สุด
1: เจ้า
3: แต่ว่าในกรณีนี้
4: มันเป็นทางไปใช้กับยา
1: เ
4: ช่นสิยางไปใช้กับยาคอยจ้างพาดจะไปเบิ่งต้นไม
1: ้
4: เลือกต้นไม้จังซั่นจังซี่เห็นบ่คิดว่างานนี่เขาคิดว่าโอ้ FOMO เนาะแต่ว่าอย่าลืมอีลอนมัสก์เอาลูกชายเราไป
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นมันซับสนอยู่หลายอย่าง
4: หมายถึงว่าเอาไปให้มันแบบว่าแบบสบายๆ
1: ขับขี่ยนต์ฟรีเด้
4: โอ้สบาย
0: ๆเอาจนแล้วก็มีเงินสำนันท่านก็มีเงินสดแล้ว
3: แต่ก็เจ้าก็เคลียร์อยู่พระเจ้าก็เห็นหน้าทำอิทธิเพิ่นเปิดมันแม่นหยังแม่น
0: ฮู้อยู่แต่ว่า
3: เขียนภาษาจีนแล้วว่า Good day ว่าเขียนจังได
0: ๋ลักษณะเปิดของเพิ่นก็บ่แม่นของ
1: privacy
0: เออก็เปิดแบบเพื่อหลักเปิดหั่น
1: น
0: ะโอเคบ่เป็นหยังแต่ว่าจะซื้อเว้าตัวหนึ่งอันสุดท้ายแล้วเขาก็ฟังเพลงเนาะมีนักข่าวหลายคนหลายประเทศออกมาเว้าว่าท่านทรัมป์ก็ใจเสียเมื่อไปฮอดปุ๊บบ่เห็นท่านสีจิ้นผิงมาหับอยู่ตีนยนต
1: ์
0: ตัวนี้ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าข้าพเจ้าเคยเฮ็ดเวียกอยู่ในแวดวงการทูตเนาะดิปโลแมทจะถ้าหากว่าถูกต้องตามโปรโตคอลพิธีการประธานาธิบดีหรือว่าเจ้าชีวิตของประเทศนั้นจะบ่มาหับ
1: จ้
0: ะเพิ่นจะให้ในกรณีนี้อาจจะเป็นเพียงรัฐมนตรีต่างประเทศ
1: แ
0: ต่ในกรณีเพิ่นให้ฮ้องประธานประเทศมา
1: เจ้า
0: ถือว่าสูงกว่ารัฐมนตร
1: ี
0: มันให้เกียรติแฮงแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาบ่มีหยังผิดเพิ่นจะต้องเอาผู้น้อยกลัวเพื่อว่าพาเพิ่นขี่ขบวนไปหา
1: แบบที่นี่เป็นเรื่องธรรมดา
0: พระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับราชินีของไทยไปยามประเทศสวีเดนบ่เมื่อกี้นี่ก็บ่แม่นนั่นเจ้าชีวิตสวีเดนมาหา
1: แม่น
0: เพิ่นก็ให้ลูกสาวบ่ให้หยังมาเพื่อว่าจะพาไปเข้าไปวังเออวันนี้มันบ่มีหยังเด้อตัวนี
1: ้มันเป็นเรื่องธรรมดา
3: แต่บ่แม่นจะสวีเดนแต่เจ้าชีวิตไทยเพิ่น
1: แต่เพิ่นอยากให้พุ่นแล้วเพิ่นอยากให้ท่านสีจิ้นผิง
3: มาเฉลิมไซด์ได้ไปหับก่อน
1: อยู่คันใดยนต์มา
0: ท่านทองลุนจะบ่มาหับเอง
1: เจ้า
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
0: อันนี้เรื่องโปรโตคอลถูกต้องจีนเฮ็ดถูกหมดทุกอย่างแล้วก็แน่นอนที่สุดเอากองทหารแน่น้อยซ้ํานี่มาเหรียญทอกันหมดคนพันกว่าล้านเนาะบ่ให้ลืนกันแม้นแต่เซนเดียวเฮ็ดเลย
4: สามารถเลือกได้
1: จ้ะไอ้ตอนลงยนต์มาก็มีเห็นบ่มีอันหนุ่มสาววัยรุ่นเนาะมายืนใส่เสื้อสีบลูซื้อกันครับคัลเลอร์ของยนต์เพิ่นเห็นบ่แล้วก็เต้นต้อนรับพะนะเห็นบ่แล้ว welcome พะนะจับถุงอันนั้นก็เป็นความคิดของจีนเนาะที่อยากให้นักศึกษารุ่นมัธยมสามารถที่จะใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนให้มันแมทช์กับสีเครื่องบินของท่านทรัมป์ที่บินมาลงหัน
0: เรื่องนี้จีนเก่งบ่ต้องห่วงอ้าวก็ฟังเพลงๆ
1: จ้ะฟังเพลง
3: ม่วนๆเฮาๆจะหน่อยเนาะตอนนี้เวลา 10:52 นาทีครึ่งท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะไปฟังเพลงม่วนๆนี่มันมีคําคมอยู่บนว่าน่ะคมมาเฮียนฮู้เนาะคําคู่8คนในชีวิตของเฮาเพิ่นว่าคู่คนที่1อันแม่นแม่ที่สอนให้เฮาเป็นคนดีคนที่2แล้วแม่นพ่อที่สอนให้เฮาเป็นคนเก่ง3แล้วมันครูในโรงเรียนที่สอนให้เฮาอ่านออกเขียนเป็นที่4แล้วมันครูหมู่เพื่อนที่สอนให้เฮาฮู้จักใช้ชีวิตในสังคมครูคนที่5แม่นครูชีวิตที่สอนให้เฮาฮู้จักการใช้ชีวิตครูคนที่6กันละแม่นลูกที่สอนให้เฮาฮู้จักการเป็นผู้ให้ครูคนที่7นั่นละแม่นศัตรูที่สอนให้เฮาฮู้จักให้อภัย ครูคนที่8นั่นแม่นตัวเฮาเองที่สอนให้เฮาเรียนรู้ในชีวิตเนาะอันนี้บ่มีผู้ใดบอกก็แม่นคือจังเพิ่นเว้าให้ฟังละม่วนๆเนาะจากทีมงานแล้วจังค่อยมาพบกันต่อจ้า
2: SWA 99.9

0: เจ้าแม่และท่านผู้ฟังที่เคารพคืนหนึ่งที่ฟังเสกองฟังแล้วม้วนเพลงลาวนี่มาฟังเข้าใจไม่ต้องไปแปลภาษาแสงอย่างยากเนาะแม่นบอกครับเจ้าคิดว่าในนั้นใดก็ตามเนาะขอบใจที่ให้การติดตามฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. 52:00 น.ทางเฮาก็พยายามจัดสรรหาเรื่องแนวดีๆมาเว้ามาโอ้ลมสู่ท่านผู้ฟังฉะนั้นมีหยังอยากเทคหรือว่าอยากให้เว้าผ่านส่งไปทั้งฟิทินโยกับเบอร์โทรศัพท์ข้าพเจ้าเองเทคมาได้เนาะเทคมาบอก0403008456 0403008456เพื่อนว่าทางรายการของวิทยุนี่เพื่อนว่าขอให้เว้าเรื่องกันรัฟเฟิลที่เกียรติไทยแท้เพื่อนว่าเนาะอันนี้ก็สิแม่นเรื่องฟันเรซิ่งของทางสถานี
1: แม่นพวกเขาต้องค้ายให้ก็เลยมาอันนี
0: ้เพิ่นก็ว่าอยากให้อันซอยโปรโมทอีหยังของเพิ่นหลายรายละเอียดท่านน้องดวงดาวพอจะเว้า
1: เจ้าผู้ใดสนใจอยากซวยทางสถานีวิทยุเฮาเฮาก็อันเฮาสามารถซวยขายติเกตให้ได้ที่เขต15 ดอนแล้วก็รางวัลก็มีหลายอย่างมูลค่ารวมไปฮอด10,000พุ่นล่ะมีไปสามารถไปกินห้านอาหารมีไปท่องเที่ยวได้เครื่องอย่างบักหลายๆอย่าง
0: ส่วนหลายผู้จะให้เป็นวอลเชอร์เนาะให้เป็นคาดนะครับไป
1: เจ้าแมนเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากซอยทั้งสถานีเขาซื้อติเกต15 ดอลเนาะyour chance to win
0: สำหรับของสถานี
1: สำหรับของสถาน
0: ตามเข้าใจเนาะเทื่อแล้วนี่น้องดวงดาวก็ลัคกี้ได้บ่
1: ได้
0: ของขวัญรางวัลหลายแต่มีอย่างแดก่อ
1: โอ้เพิ่นให้ไปเบิ่งการแข่งอันรักบี้บ่อีหยังอยู่ควีนส์แลนด์เพิ่นได้ได้บ
0: ่
1: แล้วก็ได้มักบานรักบี
0: ้มักบาน
1: ของแม่หญิงซึ่งว่าดาราดังเตะๆผู้ที่ว่าเพิ่นเป็นนักกีฬาดังๆเซ็นให้เนาะ
0: เซ็นให้เรียบร้อย
1: เซ็นให้เซ็นให้อยู่ในหน่วยมักบานหั่น
0: ในนั้นก็คือว่าเห็นมีสเก็ตบอร์ดอันนึงบ
1: ่มีสเก็ตบอร์ดมีโอ้เครื่องหลายอย่าง
0: รัฟเฟิลมีออดการไปตัดผมไปเบิ่งหนังไปเบิ่งซินีมาเป็นวอยเชอร์เป็น
1: เพราะว่าเพิ่นได้สปอนเซอร์มาแบบนี้เออแล้วก็เว้าเรื่องหนังเนาะเฮาก็สิโปรโมทไว้ก่อนเลยตอนนี้ยังบ่ทัน
2: เอากึ่งๆไว้ก่อนเน
1: า
2: ะ
1: เว้าให้ฟังไว้ก่อนว่าจะมีหนังลาวมาฉายเรื่องผีกองก้อย
3: ว้าว
1: คนลาวเฮาสร้างเองเนาะกับบ่แม่นอื่นไกลอันผู้ที่จะผู้จะเป็นหัวหอกหัวแฮงเอามาสายซอยนี่ก็แม่นน้องไผของอันท่านตุ้ยเฮานี่แหละท่านไซอยู่ในห้องส่งนี่แหละอันสองพ่อเมียปีเตอร์กับอันเวเวทจะเป็นผู้เอามา
2: ก่อนเฮาสิไปเว้าถึงเรื่องหนังนี่เฮาเว้าถึงเรื่องประวัติผีกองก้อยก่อนได้บ่
1: ได้
2: ไอ้ยิงกับไอ้ไพวันลองกึ่งลงมาว่าผีกองก้อยข้าพเจ้าจื้อได้ว่าตอนยังน้อยหั่นแม่นย่าเว้าให้ฟังว่าคันมึงได้ยินเสียงว่าก้องก้อยหั่นน่ะมึงจะสุขานคันมันก๊อกละไส้มึงสิ
1: หายเบิด
2: อันนี
1: ้ได้อย่าขานเพราะมันสิว่าก้องก้อยก้องก้อยก้องก้อยก๊อกคันว่าก๊อกนี่ใส่เฮารู้ออกเฮาตาย
2: แม่นๆอันนี้แม่นนิทานโบราณ
1: แล้วพี่ก้องก้อยหั่นจะย่างกับหลังเพราะตีนธรรมดาตีนเฮาไปทางหน้าจังซี่ตีนพี่ก้องก้อยจะกลับหลังเน
2: า
1: ะ
2: ถ้าเฮาเห็นหอยตีนมันแล่นทางนั้นหั่นเฮาให้แล่นสวน
1: ทางสวนของมันมันติดกับหลังพี่ก้องก้อยนี่เป็นผีที่ว่าดังที่สุดในอันน่ะเรื่อง
2: วรรณคดี
1: เรื่องเรากัน
2: เราเรื่องเรา
1: ย่านแท้ๆผีก้องก้อย
2: อัดผู้ตา
1: เพิ่นจะว่าพี่ก้องก้อยเด้อระวังพี่ก้องก้อยมากินตับกินไส้เด
2: ้ออ
1: ันแล้วก็ปรากฏว่าจะเป็นขาวๆเนาะผีกองก้อยนี่บ่แม่นดำได้ขาว
2: แล้วเขาเจ้าว่าผีกองก้อยนี่จะเป็นแต่ผีผู้หญิงว่ะได้ยินว่า
1: แต่ผู้ชายก็มีชายก็มีเพราะว่ามันจะบางเทื่ออยู่เป็นครอบครัวเพิ่นได
2: ้ว่า
1: ผีกองก้อยนี่อีกอย่างนึงหั่นเว้าว่ามันจะไปลักเอาทรัพย์สินของคนผู้ที่ร่ำรวยอย่างต่างๆมันจะไปเฮือนเพื่อนเพื่อนไปลักแล้วเอาไปเสื่องไว้อยู่ในถ้ำ
0: บนยิงหัวยังสิสงสัยเคยปอบเป็นผีกองก้อยบ่จ๊ะ
1: เอาเงี้ยคำสั่งบนยิงหัวแต่ว่าพวกเจ้าบ่ฮู้เรื่องมันแน
2: ่
1: พวกข่อยได้ยินแต่บ่ฮู้ว่าแท้หรือบ่เนาะแล้วบัดนี้ถ้าหากว่าเฮาไปในป่าไปเข้าถ้ำแล้วเห็นทรัพย์สินอีหยังสร้อยทองเงินคำอีหยังขันอีหยังเต็มอยู่ในหั่น
2: เป็นของกองก้อยเอามาเสื่อง
1: อย่าไปเอาเพราะว่าหลายคนดีใจว่าตายได้ทรัพย์สินเนาะใครมาเสื่องไว้เอาเมื่อมันจะนำมาล
2: งมันนำอันนี้แม่นเรื่องของผีกองก้อยแล้วกลับขึ้นมาเรื่อง
4: สวา 99.9
1: กลับเอาบ่แม่นเรื่องผีกองก้อยเนาะ นี่ก็เว้าตึมบ่อยากเว้าอีหยัง
2: เรื่องหนัง
1: ถึกบ่อ อ้ายบุญหญิงถึกบ่อพี่กงก้อยที่เว้า
3: บ่ก็ถึกแหละเพราะว่าอัน
2: เคยบุญหญิงก็เคยเป็น
3: บ่เพราะว่าเฮาเกิด
0: บุญหญิงสงสัยอาจเคยเป็นพี่กงก้อยหลาย
3: เพราะเฮาเกิดเฮาเป็นคนลาวแถวนาชนบทเนาะคั่นชนบทนี่แห้งฮู้จักเลย
2: มีแท้บ่ล่ะ
3: พี่กองก้อยแห้งมีหลายเพราะว่าเฮาเกิดอยู่หันตอนยังน้อยเฮาก็ย่านขนาดแหละคั่นว่าพี่กองก้อยแหละเพิ่นก็มันห้องแบบใหญ่ว่าซั่นเออ
2: มันก็กอง
3: ก็สิเออมันก็กองก้อยกองก้อยหมายถึงว่าบัดเฮาใหญ่ขึ้นมาน้อยนึงเพิ่นก็พาไปหาปลาหาหยังเนาะบัดเฮาไปส่องเบิ่งว่ามันห้องเสียงนี
2: ่
3: ไปเบ
2: ิ่
3: ง
2: นก
3: บ่ละแม่นหนูหนูหวายมันห้อง
2: แม่นว่า
3: เออ
2: หนูหวายห้อง
3: บัดนี้เพิ่นว่าโอ้ห้อยตีนมันนี่ต้องปิ่นไปจังซั่นจังซี่เฮาต้องแลนกลับคืนบัดเฮาไปซองเบิ่งครับมันละแม่นห้อยที่ว่าห้อยตีนคงลิงนะมันดังมากนะเฮาก็ว่าเพิ่นก็มี
2: อันนั้นลิงก่อยสิ
3: เจ้าเพิ่นเฮาก็ว่าโอ้ผู้เฒ่านี่เพิ่นก็สอนให้เฮารู้จักแบบว่า
1: เฮาว่า
3: เป็นให้เฮาย่านบ่แม่นว่าเป็นหยังให้เฮาระวังตัวเฮาเอง
2: ระวัง
3: แ
2: ล้วก็
3: เวลาเฮาไปหาปลาบ่ไปหันไปนี่นะบ่ลวงไปจนได้ตกถ้ําตกนั่นตกนี่เห็นบ
2: ่
3: ฉะนั้นเพิ่นก็โอ้อันนี้มันแนวค
1: ือ
3: ก็แนวคือที่ดี
1: สั่งสอนบ่ให้เฮาไปเอาของที่บ่เป็นของตัวเอง
3: คือน้อง
2: น้
3: าไปเห็นนั่นน่ะของเพิ่นถิ่มไว้บ่อยู่ในป่าในดงหรือว่าอยู่ในถ้ําได้หยังฮะ
0: คือไปลักยามไสบ่ยาม
3: นั่นแหละ
0: เด็ดอีหยังเพิ่นเพิ่นก็จะหามได้เน
3: า
0: ะ
3: เพิ่นก็หามเพิ่นว่าพี่กงก้อยสิมากินปลาซําดอกนั่น
2: หรือว่าห้ามบ่ให้เป็นลักเบิ่งอันอันเนี่ยก็แล็ปท็อปของผู้อื่นนะนะแบบนั้น
3: บ่คือชันๆเนาะ
2: เขาไม่ได้เว้าแต่อันนี้เขาเว้าเองเด้ออันนี้เป็นกองก้อยอันนี้เว้าคืนมาถึงเรื่องหนังเนาะหนังเรื่องนี้นี่ข้าพเจ้าได้เบิ่งทีเซอร์แล้วเป็นหนังที่สร้างได้คุณภาพดีเป็นหนังที่สร้างได้คุณภาพดีแล้วก็มีนักแสดงเพื่อนบ้านพุ่นแหละมาฮ่วมเพราะว่าเห็นเว้าเป็นภาษาไทยนํามีเฮาจะบ่เฮาจะบ่เอาเรื่องมันมาเว้าล่ะเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ทานไปเบิ่งหนังแล้วมันบ่ม่วนเจ้าเฮาบ่สปอยเรื่องหนังแต่ว่าเป็นหนังที่ว่าหน้าเบิ่งบ่
3: แม่น
2: หน้าเบิ่ง
1: คือว่าคุณภาพดีเฮาจังซี่ซะเฮาตอนนี้เฮาวางแผนกันหั่นเนาะเพราะว่ามันบ่ทันลอนช์อยู่เมืองลาวเมืองไทยเถื่อเพิ่นจะลอนช์เดือน7
2: แม่น
1: ต้องให้ทางนั้นลอนช์แล้วเฮาจึงเอามาสร้างอยู่นี่ได้และกระดังที่พวกข้าพเจ้ากับน้องวิกกี้ลาวออสเคยเฮ็ดตอนนั้นเอาหนังเรื่อง
2: บังไฟ
1: มาสร้างอยู่เวโดรพาร์คนี่อยู่ฮอยส
2: ์
1: เพื่อว่าได้เงินแล้วไปซอยอันนั้นตอนนั้นดันน้ําท่วมเคลื่อนแตกอัตปืนก็
2: จ้ะ
1: เออแล้วก็เจ้าของหนังเพิ่นให้ลิขสิทธิ
2: ์อือ
1: คิมกับซิลเวียมาเองเลย2เพิ่นมาเพื่อว่าหนังจบแล้วจะมี Q&A เด้ครับถามคําตอบสร้างดังอยู่ใส่หมดหลายท่อได้สร้างเป็นหยังนิทานมาแต่
2: บางทีเฮาอาจจะเอิ้นหรือโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้มาออสซารีมีการ
1: โอลมท่านจะโยเพิ่นกับวางแผนจะมา
2: จ้ะ
1: แล้วก็หมายความว่าหลังจากหนังจบแล้วแล้วก็คาสติ้งไลน์ลงมาเฮ็ดอยู่แสนภายแสดงแล้วก็ไฟเปิดขึ้นกับคนก็ถาม
2: จ้ะ
1: เนาะไปว่าเฮาก็ซ้ําซื้อปี้เข้าไปเบิ่งหนังปกติสิบ่สายอยู่ไกลดอกสายอยู่ใกล้ๆนี่แหละ
2: ค
1: ิดว่าคิดว่าจะไปเซาห้องอยู่เวโดรพาร์คห้องหน
2: ัง ส่วนผู้ที่อยู่ไกลนอนอยู่เขตซิตี้ไททาวน์มันหยังก็จะอาจจะมีการสายอยู่แถวนั้นเน
1: า
2: ะเพราะว่าม
1: ีคนหลายเฮาก็จองอยู่แถว
2: เพราะว่าข้าพเจ้าได้อันติดตามโอลมนําเรื่องเคลื่อนไหวอันนี้เพราะว่าทางฝั่งพี่น้องชาวไทยเพิ่นก็มีการกัดเกียมว่าที่จะสายให้พี่น้องชาวไทยอยู่ถึงเขตไทเท่าพูด
1: เขตไทเท่าเฮาก็อันนั้นก็แม่นฝากนึ
2: ง
1: เพราะว่าพวกกันคนไทยก็อยู่แถวนั้นเด
2: ้แ
1: ต่ว่าสําหรับคนลาวเฮาเพื่อบ่ให้เดินทางไกลเฮาก็อาจจะเอามาก
2: ํา
1: ลังเว้าถ้าหากว่าเฮาได้รับการสนับสนุนหลายเนาะเฮาก็จะเปิดได้เพราะว่าสายก็บ่เป็นเพื่อเอาเงินหรอกครับอย่างดอกเป็นการแสดงให้เห็น
2: คุณภาพของหนังลาวเจ้าเฮาหนังลาวเฮาออกมาหน่อยเฮาจะซัพพอร์ต
3: ให้ลูกหลานเฮาเบิ่งว่าสมัยก่อนการชิดสอนของผู้เฒ่าแก่น่ะ
2: จ้ะ
3: ผู้แก่น่ะ
2: แต่น้อยหลายเบิ่งบ่ได้เพราะหนังนี้เรท15อัพ
3: เออครับให้พวกนี่หั่น
2: ไปพวกวัยรุ่น
3: คันเบิ่งให้พวกหนุ่มเบิ่งแท้ๆเขาบ่เข้าใจ
2: พวกอนุบาลเบิ่งนี่ย่านเด
3: ้ย่าน
1: บ่ได้
3: เพราะว่าข้าพเจ้าเคยเอาว่าหนังหมู่ไฟบ
2: ่
3: เอาไปให้เล็กน้อยเบิ่งเขาเจ้าย่านตอนที่ว่าออกลูกมายังหั่นน่ะ
2: นี่ว่าโอ
3: ้เห็นบ่มันก็บ่เหมาะบัดนี้เฮาเว้าว่าอายุ15ปีขึ้นไปนะหรือว่ารุ่น
2: 20
3: ปีขึ้นไปรุ่นนี้เบิ่งได้แล้วสิเอาไปสอนพวกรุ่นน้อง
2: จ้ะ
3: แบบโรงเรียนของวิกิจังซี่นะได้ไปบอกว่าโอ้มันเป็นสั้นๆเด้อเรื่องประวัติของผีนี่ระหว่างผู้เฒ่ากับคนแก่นี่เสื่อมกันเป็นสั้นๆการชิดซ้อนสมัยก่อนมันบ่มีว่าจะเบิ่งเปิดเบิ่งกู้ๆบ่ไปยังขนาดมันบ่มีขนาดกับจังว่าเจ้าละภาค
2: แต่ที่จริงครับข้าพเจ้าถ้าเป็นไปได้มื้อนึงข้าพเจ้าอยากจะโอ้ลมน้ําผู้กํากับสร้างหนังเนาะอยากจะโอ้ลมน้ําเพิ่นว่าเอ๊ะอันย้อนอย่างเจ้าจึงเอา subject เรื่องผีกองกอยนี่มาเล่าเป็นเรื่องหนังเนาะเฮาอยากฮู้ว่าเอ้ยย้อนหยัง
3: มีไอเดียไปได
2: ้เจ้าสร้างหนังขึ้นมานี่มันยุ่งยากขนาดใดเพราะว่าคือเอ้ยไผวันฮู้แหละสร้างหนังเรื่องบั้งไฟมันก็ยากแล้วเนาะแล้วเรื่องผีกองกอยนี่เป็นผู้แสดงมันผีแท้บ่หรือว่าผีปลอมเนาะเฮาก็อยากฮู้
1: เร
2: ื่อง
1: บั้งไฟหั่นยากขนาดใดหั่นนะอันข่าวพระเจ้าจะเล่าให้ฟังน้อยนึง
4: The difference is the music.
5: Swan 99.9.
1: จ้ามันมีหลายอย่างสร้างหนังนี่มันยากหากแต่ว่าอันจะเว้าเรื่องว่าจะสปอร์ตแต่ละจุดซะจุดนี่หั่นแม่นพวกสร้างหนังกลุ่มนี้หั่นน่ะคิมกับซีเวียนี่จะบ่ใช้สตูดิโอเป็นฉาก
2: เป็น
1: จะเอาของจริงตัวนี้เฮ็ดให้บ่ธรรมดาไ
2: ป
1: หาสถานที่คือกันกับว่าฉากอยู่ในถ้ําที่ว่ามีเจียมีแม่ตู้อันนั้น
2: แล้วเฮ็ดจังได๋
1: ไปแท้ละบ่ซ้ําเสียงดาวแล้วอยู่เสียงใหม่แล้ว
2: ว่า
1: อยู่ในหั่นแล้วแล้วข้าพเจ้าก็มุดลงไปกับพวกสร้างหนังกับนักแสดงกับพวกทีมงานเสียงแสงอีหยังอยู่ลุมลงไปเบิดปีนลงไปมีแต่ขี้เจียเต็ม
2: ว้าว
1: จะลืมว่าขี้เจียนี่มันเป็นผิดเด
2: ้เย่ๆๆ
1: แล้ววันนี้เฮาก็อยู่ในหั่นทายจนแล้วเด้และเวลาเฮามุดถ้ําเฮาก็บ่แม่นยางลงไปแต่ตัวเฮาต้องแบกเครื่องซอยเครื่องที่จะเป็นพร็อพเครื่องที่จะเป็นกล้องถ่ายเป็นขากล้องอย่างซอยกันเบิดสุคนเนาะและลงไปอยู่ในหั่นเกือบเบิดมือเด้ซวยสิถ่ายแล้วอันสิ้นนึงนี่เอาแล้วเอาอีกเอาแล้วแอกอยู่บ่แม่นสิแล้วไปเดียว
2: อ
1: ันนี้แม่นฉากเว้าแต่ตัวนี้แต่ว่าถ้ําโตอยู่วังเวียงหั่นแปลว่าเฮาบ่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ทางนอกถ้ําก็อยู่ในถ้ําแม่นอันเดียวกันบ่แม่นเพราะว่าถ้ําที่เฮาถ่ายอยู่เสียงดาวหั่นแม่นsupposedly เป็นถ้ําอยู่เสียงขวาอยู่ซ้ําเหนือที่ว่าถูกระเบิดคนตายเบิดนะ300กว่าคนอยู่ในถ้ําอยู่เสียงขวางตายเบิดนะที่เขาเจ้ายิงระเบิดเข้าไป
2: แล้วมันแย่มัน
1: แล้วมันตายเบิดอยู่ในหั่นแต่ว่าตัวถ้ําแท้มันถ่ายอยู่เสียงดาวแต่ supposedly เป็นถ้ําตัวนั้น
2: จ้ะ
1: และอยู่อาจจะแม่นอยู่แถวอยู่เมืองลาวเฮานี่แหละมีถ้ํามีบ่อนนึงมันมีเจีย
2: จ้ะ
1: ห้าโมง15เป๊ะเจียตัวทําอิดจะบินออกมาเจ้าต้องตั้งกล้องให้มันทันเพราะว่า5โมง15จะแม่นย้ําฝนตกย้ําแล้งย้ําหยังก็อย่า5โมง15เจียจะบินออกมาและตัวฝูงมันจะบินนําหอยมาและกล้องจะต้องจับภาพได้เพราะว่าเฮาเอาของจริงเด้ว่าอยู่ในถ้ําตัวนี้มีเจีย5โมง15เป๊ะแม่นอีหลีมันฮู้โมงได้จังได๋วะ
2: ลัคกี้นะครับมันสไตรแล้วมันบ่ออกมานี่ยุ่ง
1: อันนี้เฮาก็เว้าให้ฟังหมายความว่า
2: อันนี้เขาเอิ้นธรรมศาสตร
1: ์ธรรมศาสตร
2: ์
1: มันบ่มีโมงแต่มันฮู้5โมง15เป๊ะมันจะออกมาแล้ววันนี้บางเทื่อทายสร้างนั่นบ่แล้วทายต่อนะแสงบ่คือกันนะก็บ่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าได้แสงที่เจ้าเฮ็ดเจ้าต้องหีบเฮ็ด
2: โอ้จ้ะแล้วมีความยุ่งยาก
1: แม่นแล้วบัดนี้มีผู้นึงที่อยู่หั่นอยู่ในกล่องทายหั่นเคิ่นว่า continuity person
2: เจ้า
1: เดี๋ยวเราจะถือ iPad สมัยก่อนบ่มี iPad เขียนเอาแล้วว่าอันซื้อแล้วว่านังติกแล้วว่าเขียนให้แม่นหยังจะเอา iPad ทายเบิ่งรายละเอียดคือมือของเด็กน้อยถ้าสิเป็นพระเอกนะเล็บมือมันยาวปานใดมันมีกี่เล็บอยู่นิ้วใด
2: เจ้าม
1: ันเป็นจังใดต้องให้มันเครื่องนุงมันเปื้อนซ้ําใดดีเทลหั่นจะต้องทายไว้ทายไว้ถ้าว่ามันบ่แล้วต่อไปแม่นเป็นซากต่อไปคราวนี้จะต้องคือเก่า
2: จ้ะ
1: เล็บบ่ให้สั้นบ่ให้ยาว
0: ฉะนั้นได้อดข้าวอดน้ํากินหลายก็บ่ได้ย่านตุ้ย
1: ข้าวน้อยๆนี่มันเป็นหลักกินแต่อัน
2: โคก
1: ก็เลยตุ้ยแก้มจนปองมันบ่คือกับวังก่อนมันบ่ทันกินโคกได
2: ้
1: วันนี้ได้เบิ่งได้ห้ายมันบ่ให้มันกิน
2: เจ้า
1: ย่านมันตุ้ยเด
2: ้
1: แก้มมันตุ้ยขึ้นและแต่ว่านางอันนางเอกน้อยหั่นก็ทายไปทายไปแขวหลุดแขวละละร้อนเด้แต่ว่าเออกะยาบ่เป็นหยังตัวนี้มันธรรมชาติ
2: จ้า
0: อ่ะเฮามาฟังเพลงมวลๆแล้วเฮามาลมกันต่อเนาะ Very interesting กับใจเย็นติดตามและฟังวิทยุ
2: จังไ
4: ร 99.9

0: 99.9
1: เจ้าแม่เนาะเสียงเพลงอันม่วนก็ได้มอบให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติติดตามมาฟังเนาะเจ้าปรากฏว่าว่าเรื่องหนังอีกเนาะ
2: เจ้าเขายังอยู่น้ำเรื่องหนังเรื่องกองผีกองก่อย
1: ผีกองก่อย
2: เขาบอกเขาบอกฮู้ว่าในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นจะฮู้บอกว่าผีกองก่อยเป็นผียัง
3: เพื่อนบ้านฮู้
2: ก็ฮู้อ่ะ
3: โดยเฉพาะ
2: แถบอีสาน
3: แถบอีสานกับแถบทางเหนือ
2: ว่าทางกรุงเทพนี่น่าจะ
3: บ่อาจจะ
2: ผีกองก่อย
3: ในบ่ดนดอกของแนวนี้คนไทยเขาเจ้ามาที่แล้วสายมูดิพวกสายมูจะเรื่องผีเรื่องหยังเขาจะสนใจเนาะแล้วก็สำหรับบ้านเฮานี่ก็มีผีที่ว่าผู้เฒ่านำเอามาเว้าเพื่อสั่งสอนเฮาก็เป็นผีเปรตอีกตัวนึง
2: ผีเปรตหรือว่าผีเปรต
3: นะเป็นผีเปรตนะอันไทยว่าเปรตนะเปรตนี่แม่นอยู่ทั้งเมืองไทยกับฮู้กันดีเพราะว่าเปรตนี่เป็นการสั่งสอนโดยตรง
2: ปากน้อยๆจนปากแหลม
3: เปรตนี่จะโตสูงเท่าต้นตาลมือจะใหญ่เท่าใบตาลตีนก็จะใหญ่เป็นระยางยางหั่นจะยางดังตึ้มตึ้มตึ้มตึ้มเสียงสะเทือนเบิดแต่ว่าปากทองฮู้เข็ม
2: เจ้า
3: ห้องดังอีดีเดี๋ยวปากน้อยๆ
2: เส้นกระบอกย่านแล้วเนาะ
3: แล้วกินกินได้แต่เข้ากันเทือนละเม็ดเพราะมันหูเข็มดิตอนเข้าไปเป็นอย่างจึงเป็นแนวนั้นแบบนี้เพราะว่าพวกเปรตนี่ตอนยังเป็นคนนี่ตบตีพ่อแม่เตะพ่อแม่เอามือฟาดพ่อแม่ตบตีพ่อแม่แล้วตายไปเป็นเปรตมือบักใหญ่ตีนบักใหญ่แล้วก็ด่าพ่อด่าแม่ปากคันก็เลยน้อยท้องหูเข็มแล้วบัดนี้กินยังกับบ่ได้เพราะปากน้อยจะได้ดูดกลิ่นของเดาของเสียอยู่ในขี้สีหันและย้ำใดที่ว่าวันศิลป์วันหยังก็จะยางเลาะจะอ้อมใต้วัดหันดังตึ้มตึ้มตึ้มตีนเด้เพราะว่าตีนใหญ่จุดประสงค์แท้แม่นเพิ่นอยากสั่งสอนว่าบ่ให้ด่าป้อยพ่อแม่บ่ให้เตะบ่ให้ตีบ่ให้ฆ่าบ่ให้แกงพ่อแม่ตายไปแล้วสิเป็นเป็ด
2: จ้ะเขาเพิ่งจะเห็นไวรัลอยู่วิดีโอตัวหนึ่งก็เป็นบ่าวหนุ่มน้อยอายุ19ปีเนาะที่ว่าของประเทศเวียดนามตีพ่อแล้วกล้องวงจรปิดจับได้แล้วย่างไปแล้วตบหน้าพ่อแล้วแป๊บเป็นอย่างแล้วแบบบ่พอใจเป็นอย่างพ่อนี่เบิ่งทรงคือจีแบบว่าเป็นอัมพฤกษ์หรือว่าจังใดนี่แหละ
3: สู้บ่ไหว
2: แล้วก็บ่ได้สู้และนอนอยู่ก็ให้ลูกนี่ตบตีอย่างนั้นแล้วก็ออกมาคนกับประนามเนาะว่าเจ้าบ่เบิ่งแยงพ่อเจ้าที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วเจ้ายังไปตบตีคนอาจจะเราอาจจะใจห้ายที่ว่าพ่อนี่เป็นอย่างบ่ซอยตัวเองบ่หรือว่าอันนี
3: ้ว่า
2: ข
3: ึ้
2: นจะขึ้นมาผีกระสือเด้
3: อ้าผีกระสือนี่ความจริง
2: มีแต่ใส่บ
3: ่ความจริงนี่กระสือไปว่าผู้หญิงผู้ชายแม่นกระหัง
2: กระหังกัน
3: ปึ๊บๆกระหังนี้อ้าวดวงดาวกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องผีมายามแต่ผีกระหังนี่แม่น
2: จับอันกระด้งบิน
3: จะเอากระด้งมาใส่แขนนี่บินปึ๊บๆปึ๊บๆกลางคืนแต่ว่าจะมีแสงหุงออกมาเพื่อไปหากินของเนาสัตว์เนาสัตว์ตายอย่างอยู่น้ําขี้สีกแม่นหยังหั่นนะ
2: จ้ะ
3: อย่าน้ําทงดาน้ํานั่นน้ํานี่ที่มันมีสัตว์มีหยังตายผีกระสือนี่ส่วนหลายจะแม่นผู้หญิง
2: จ้ะ
3: กลางคืนมาหั่นจะหัวหั่นออกไปกับไสตัวหั่นยังนอนอยู่ก็แบบเดียวกันออกไปจะเป็นแสงหุงวาบๆเพื่อไปเลาะหากินของเนาของบูดอีหยังต่างๆอยู่น้ําขี้สีกอยู่น้ําหยังหรือว่ามีสัตว์ตายหรือว่ามีคนออกลูกออกหยังเราก็มักไปอยากได้กินแฮกินอย่างของเด็กน้อยหั่นมีนิทานเรื่องนึงเราว่าคนสงสัยว่าสองเอ้ยน้องนี่เป็นกระสือ เพราะว่ากลางคืนคนจะมักเห็นเงากระสือสองเงา
2: เอา
3: แล้วบัดนี้เขาก็สงสัยแต่ว่าจับบ่ได้และมีมื้อนึงกลางคืนเขาไปเจาะเบิ่งอยู่เฮือนล่ะสองเอ้ยน้องนี่แล้วออกไปแล้วเด
2: ้ครับ
3: ัดนี้ยังแต่โตกับบ่มีหัวไปว่าหัวกับไส่น่ะออกไปเขาเลยไปเปลี่ยนบ่อนอนหั่นเปลี่ยนบ่อนอนคุยกันเปลี่ยนเบื้องและบังเอิญผู้นึงขาวผู้นึงแหลกผิวพรรณนะปัดกลับมาแล้วก็เข้ามาในห้าง
2: เจ้า
3: ห้างแล้วมันบบหน้าขาวโต
2: ดํา
3: โตแหลกดาด
2: หน้าแหลกโตขาว
3: ไทบ้านก็เลยหุ่มมาจับได้ค่ะหนังค่ะเข่าแล้วก็ขาทิ่ม เพราะว่าเป็นผีกระสือ
2: เจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สตอรี่นิทานที่อินเทรสติ้งเนาะ
3: เด็กน้อยมักฟังแท้ใด
2: โอ้ข้าพเจ้าก็มักคือกันเนาะโอเคไอ้ยิงมีเพลงมนต์มั่ว
1: เ
2: นาะหรือเพลงผีนะ
1: เจ้าโอ้ยฮะคือบอกไว้แท้แห่งญาติไว้เมื่อกี้ว่าสิออกจากห้องส่งอยู่นี่จะบอกแต่เรื่องผีไว้
2: เจ้า
1: อ่ะฟังเพลงมนต์มั่วจากทีมงานเนาะมันก็บ่เป็นหยังอ่ะ
0: 99.9

0: 99.9
1: ลืมไทยก่อนเนาะอ่ะมันวันจากที่ว่าเพ่งลึกซึ้งลึกซึ้งน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่าลืมโทรศัพท์ของทรง96763999ถ้าว่าท่านโทรมาเพราะว่าโทรศัพท์นี่ก็เป็นโทรศัพท์ตัวเก่าเนาะสนับขอบอกขอบใจหลายๆท่านที่ว่าเขามาเบิ่งงานออนไลน์จาก Facebook Live ของลาวไต้เนาะ
2: เพลงเมื่อกี้นี่แม่นคนเด
3: ้มนุษย์ห้อง
2: มนุษย์บ่แม่น AI
1: มันดูเพราะว่าหลายๆท่านที่ว่าฟังเพิ่นฟังวิทยุเฮาเนาะ
3: ไปลืมไผก่อน
1: เพิ่นก็ส่วนมากเพิ่นก็มักฟังเพราะว่าพวกเฮานี่มันว่าโอ้เปิดเพลงเก่าๆเลยครับมันเพลงเขาลิ้น AI มันแหละเป็นยังไงยิ่งจะคือลิ้นเพลงรุ่นเก่าแท้จะคล้องว่าก็ฟังแต่โคศกนี่มันซ้ําไหล
3: โคศกก็ยังเป็นมนุษย์คือกันเน
1: า
3: ะ
1: มนุษย์คือกันสองมามนุษย์กับมนุษย์ซื่อ
3: ใครยิ่งเสื่อบ่ว่าอีกบ่นานอีก10ปีข้างหน้านี่รายการวิทยุของพวกเฮาอาจจะดําเนินรายการด้วย AI นะ
1: แม่น
3: เฮ็ดได้เลย
1: ได้เพราะว่าทุกๆมันเป็นไปได้นะ
3: จ้ะ
1: เพราะว่าเบิ่งเฮานั่งอยู่นี่เนาะเฮาเฮ็ดวิธีใดซี่นะเมื่อเวลาสอนให้ไอเฮ็ดเทื่อเดียวนะเพิ่นต้องเฮ็ดได
3: ้เจ้า
1: คือเฮาฟังเพลงคือกันเพลงตะวิทย์ให้บ่เฮาฟังสระบ่อักขระบ่แม่นหยังที่ว่ามันผิดนะเพิ่นก็แปลงมาเบิ่งเลยนี
3: ่แล้วสมมุติว่าไอ้หญิงท่านผู้ฟังของไอ้หญิงทุกท่านเดี๋ยวนี้เป็น AI แล้วใช่จังได
1: ๋ข้าพเจ้าก็ซอยบ่ได้เพราะว่าข้าพเจ้ายังกินข้าวอยู
3: ่ท่านผู้ฟังเป็น AI เจ้าถ้าท่านอยากจะส่งความคิดความเห็นเข้ามาเนาะ
1: จ้า
3: ส่งเข้ามาได
1: ้ร่วมกับทีมงาน
3: ทีมงานของเฮาได้เนาะ
1: ก็ลูกเฮานี่มันเป็นจักชื่อว่าจังได๋นะท่านว่าภาษาแบบบ้านๆเนาะลาบ้าๆบ่งๆเว้ย
3: จ้า

0: เฮาบ่น่าเชื่อเลย
1: อือ
0: เพราะว่าหรือว่าอายุเฮาแก่แล้วเฮา
1: บ่ดอกอันหยังแต่ว่า AI ที่ฮู้สึกจะมาแซงช่วงวังต้นปีนี้เข้ามาแฮงหลาย
0: แม่เข้ามาแฮงแล้วมันทุกอัน AI
1: จ้ะทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทุกสิ่งทุกอย่าง AI ฉะนั้นเฮาจังว่าเฮาไปเว้าเรื่องแปลว่าเฮาเข้าอื่นนะพวกที่ว่าเฮาเฮ็ดคู่มือนี่นะ
1: อือ
0: แปลว่าเฮาอยู่ว่าดาบสองคม
1: ครับ
0: เพราะว่าแม่หยังลางเทื่อเฮาเว้าไปแนวนึง AI เพิ่นมาเว้าไปแนวนึงเพ้อเพิ่นเอาเสียงเฮานี่ไปเว้าว่าอันนี้เป็นเสียงเฮาให้บ
1: ่
0: ตัวนี้พาให้เฮาอันนี้เด้แปลเฮาต้องระวัง
2: เสียงเฮาได้เพราะฉะนั้นจึงพวกสแกมเมอร์ลักเสียงเฮาได
0: ้
2: แล้วก็โทรมาหาลูกเป็นเสียงแม่
1: เจ้าอันนี้เป็นข่าวแท้เจ้า
2: โทรมาหาแม่ว่าแม่เฮาอันเฮ็ดบัตรเสียบ่อันนั้นนี่เอาส่งเงินเข้ามาไว้ไว้แดจังซั่นสิอีหยังหั่นนะ
1: okay.
2: แล้วแม่นเสียงลูกเฮา
1: แม่นถ้าผู้ฟังต้องระมัดระวังถ้าท่านผู้ฟังได้รับสายจากคนที่แบบลูกบ่หรือหลานบ่แม่นหยังหั่นนะว่าโอนเงินให้แดหยังถ้าผู้ฟังต้องถามก่อนคําแรกถามเฮาอาจจะมีเคล็ดลับของเฮาเนาะแมวซื้อหยังสิเคยไปบ้านถามแม่นบ่แมวซื้อหยัง
2: แมวซื้อหยัง
1: เอ้แมวเจ้าซื้อหยังคัน
2: ได
1: ้อันบ่ฮู้แมวซื้อหยังแปลว่า
0: แต่ตัวนั้นเพราะว่า AI นี่มันมนุษย์เฮ็ดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ันสิบ่เอาเสียงบัดนี้มันสิเอาเรื่องว่าลายมือบ่ส่วนมากเห็นบ่คนเฮามีลายมือนะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าเฮายกมือใส่กันบ่แม่ยังแม่ยังขนาดยกขึ้นอันแบบทายฮู้แม่ยังขนา
1: ดระวังลายมือ
0: ระวังลายมือ
1: เอ้า
0: บ่อันนี้ความจริงมันเป็นมาเลยเด
1: ้อ
0: แม่ว่าจะยกมือทายฮู้กับหมู่หลายๆคนนะ
1: กำกำปั้นบัดนี้นะ
0: ต้องเฮ็ดแย่
1: ไหว
0: เพราะว่ามันก็หลีกได้เพราะว่ามนุษย์เฮาน่ะมันสร้างได้มันทุกอัน
1: พวกโจรนี่อีหยังมันก็คือได้เน
2: า
1: ะ
2: แต่เว้าเรื่องสแกมเมอร์แล้วมาเว้าเรื่องที่ว่าสแกมเมอร์ถูกจับอยู่สมัย
1: เออ
2: เ
1: ฮ
2: า
1: ด
2: ูต้องตุ้ยเสียวซานด้านทั้งข่าวเกี่ยวกับเมืองลาวเด้
1: เจ้าข้าพเจ้าก็เห็นเนาะมีการจับกลุ่มสแกมเมอร์อยู่ที่ทางเขตฝักภาคใต้ของบ้านเฮาเจ้ากลุ่มสแกมเมอร์พวกนี้นี่นะแม่นกลุ่มบ่แม่นกลุ่มที่หนีมาจากอัน
2: จ
1: ีนหรือว่ากัมพูชา
2: อ
1: ันนี้แม่นกลุ่มนึงที่ลักลอบลี่อยู่หั่นมาดนนานแล้วแต่ถูกเพิ่นแครกดาวน์เนาะก็สมเสยผลงานใหญ่หลวงเนาะเพราะว่าสามารถที่จะจับพวกนี้ได้เนาะครับพวกถ้าหลายเท่าที่จะหลายได้ถ้าจับพวกนี้ไปมันก็เฮ็ดให้คนที่เสี่ยงเงินนั้นน้อยลงเนาะอันนี้ก็
2: บางคนนั้นมีเงินทอนนั้นหาได้เฮาเฮาแกงอาศัยเงินตัวนี้ก็ถือเขาตั๋วเขายั่วไปซ้ําเน
1: า
2: ะบางคนก็ว่าหันแลโลภมากหลายมันบ่แม่น
1: มันบ่แม่น
2: ว่าอันนี้มันเป็นเขาเก่งเขาเฮียนมาเพื่อดึงดูดจิตใจเจ้า
1: แม่นๆ
2: เอาบ่เว้าอื่นไกลดวงดาวก็ยังถูกตั้ง3เทื่อบ่แม่นเทื่อเดียวทางออนไลน์ซื้อเครื่องซื้อเครื่องเธอทำอีทซื้อก็ว่าบักคักๆไว้ถ่ายหูมาเอ้าซื้อส่งมาแล้วมันของแต่ตายยาแหละย้อมเสียเปรียบมันเพราะว่าเฮาซื้อเองเด้เนาะแล้วเธอที่2หั่นเพราะว่าแม่นอีหยังบ่เป็นโคมไฟหรือว่าสิซื้อเป็นวันเกิดให้หลาน
1: จ้ะ
2: มันงามมันเปลี่ยนสีบ่ส่งมาเป็นของบ่เป็นตาสิแตก
1: ซ้ํ
2: านะคําว่าบ่มวนบ่เป็นตาเอามันบ่คือรูปเนาะเฮาก็เสียไปแล้ว
1: เขาเอิ้นว่าบ่ตรงภาพภาษาไทยบ่ตรงปกบ่ตรงปก
2: ว่าเซาๆบ่ให้มันรักได้อีกเทื่อที่3บัดนี้มันเข้ามาทางวัดมหาวิทยาลัยเฮา
1: เจ้า
2: เพราะว่าเฮาอ่านปึ้มเฮาสิเสงปึ้มแล้วเอาขึ้นทางออนไลน์หั่นบ่ได
1: ้
2: เพราะว่าเจ้าของปึ้มเขาสงวนลิขสิทธ
1: ิ์
2: เฮาต้องไปซื้อปึ้มก็เลยเขียนเข้าไป Google ถามว่ามีปึ้มนี้อยู่ไสบ่แล้วมันพวกสแกมเมอร์มันเข้ามา มันว่าจะเป็นสมาชิกดอนนึงค่อยจะอยากได้ปึ้มหยังก็อ่านได้เบิดเนาะดอนนึงไผสิบ่อยากเสียเนาะดอนนึงต่อเดือนว่าซั่นพวกค่อยนี่อยากซอยนักศึกษาที่ว่าอันหาปึ้มเฮียนบ่ได้มันหยังน่ะก็จ่ายไปดอนนึงแล้วก็อ่านได้แท้ได้ปึ้มที่เฮาหานะก็มีแท้มันก็คือสิไปดาวน์โหลดมาแต่ไสมาไว้ให้แต่ว่าเดือนต่อมาเอา300ดอน
1: ไปเลย
2: มันได้รายละเอียดเฮาเด้
1: เอ้นี่เลย
2: เฮาก็ยังงงอยู่ตําอิดก็ยังงงๆอยู่เด้เดือนต่อมาเอาอีก300ดอนเอาเสร็จกูมันเป็นหยังวะบัดนี
1: ้
2: ก็เลยไปแบงค์ปิด
0: ได้ปิด
2: บัตรคันปิดแล้ว
1: แล้วมัน
2: ก
1: ็
2: ยากแล้วบัดนี้ยาก
1: เปลี่ยนใบใหม่
2: ที่ว่าของที่เฮาเสียอันนั้นจ่ายกันทุกเดือนนั้นวุ่นวายโทรศัพท์เขาก็สิปิดก็ถึกคือของได้บัดนี้โอ้ย3เทื่อผู้ว่าแบบๆอย่างนี้ก็ยังถือเดี๋ยวนี้บ่กล้าซื้อหยังเบิดบ่กล้าซื้อหยัง
0: ฉะนั้นเว้าเรื่องสแกมเมอร์นี่มันก็โอ้

0: มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่านี่แต่สุดแล้วนี่น้องตุ้ยอาสิเข้าใจว่าเพิ่นไปจับอยู่นะประเทศกัมพูชาเนาะหัวหน้าบอก
1: โอ้นั่นเป็นเหตุ
2: ผล
1: เจ้าจุดใหญ่เลย
0: จุดใหญ่เพิ่นจับไปผู้นั้นซื้อยังล่ะครับพระเจ้ากับโบจุแต่ว่าเป็นหัวหน้าใหญ่เนาะ
1: จีนเนาะ
2: ฉัน
0: เจ้าหลังจากหัวหน้าใหญ่มาแล้ว
2: ฉันจื้อ
0: เจ้าหลังจากหัวหน้าใหญ่มาแล้วมันต้องมีผู้ที่ว่าขันตามลงมา
2: เจ้า
0: ขันตามนี่ปรากฏว่าเพิ่นเอิ้นมายังก่อ 14K บ
2: ่ว่ะ18พุ่นแล้ว
0: บ่
1: 18มงกุฎ
2: 18มงกุฎ
0: พวกนั้น18แล้ว10 14ลง
2: ว่ะเออ
0: เดี๋ยวนี้14หั่นมันทั่วเอเชียหรือว่าทั่วโลกเดี๋ยวนี้หันเพราะว่าหัวหน้าตาหัวหน้าถูกจับแล้วลูกน้องนี่หมายถึงว่าแย่งกันว่าไผอัน
1: แย่งกันสิขึ้น
0: แย่งกันสิขึ้น
2: โ
0: อ้ฉะนั้นก็ว่ามีปัญหาหนักกันจังว่าฉะนั้นก็ว่าคือเรามันสิหมดไปเนาะฉะนั้นก็จังว่าต้องระวังเรื่องสแกมเมอร์นี
2: ่ว่าถึงเรื่องสแกมเมอร์ของประเทศอันเมียนมาเนาะตระกูลปายที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาก็รู้สึกว่าจับเอาพ่อของตระกูลปายกับลูกสาว
1: จับเอาเบิดแทน
2: จับไปเมิดเจ้ากับลูกสาวเน
1: า
2: ะ
1: เอาไปจีนเลย
2: เดี๋ยวนี้ได้ถูกประหารชีวิตเรียบร้อยแล้ว
1: นะครับ
2: พระ
1: เจ้าก
2: ับบ่เมิดโคตรเนาะทั้งพ่อกับลูกชาย2คนกับลูกสาวกับหลานคนนึงประมาณ15คนถูกประหารชีวิตเนาะแล้วข้าพเจ้าก็เองก็ได้เบิ่งคลิปที่ว่าตัวสุดท้ายที่ผู้เป็นปู่พูดก็ตั้งตระกูลไปนี่นะที่เคยเป็นทหารของกัวมิงตั๋งมาอยู่ที่นั้นก่อนแล้วจิเอาไปประหารหนาเขาเจ้าให้เราอันถามว่าเจ้าสามารถ request อันอาหารครับสุดท้ายได้แบบที่เจ้าอันแบบ reasonable หนาบ่แม่นว่าจิสั่งกุ้งมังกรเขาเจ้าก็บ่ให้กินเนาะเราสั่งอาหารพื้นบ้านเราแบบเรียบๆง่ายๆมากินหลังจากกินข้าวเรียบร้อยแล้วข้าเจ้าก็จะมีมีอันคนมาโอ้ลมน้ำเราอย่างนะแล้วก็พาแล้วเข้าไปห้องเพื่อที่จะสักยาไม่อย่างแล้วเข็มสุดท้ายให้เราแบบรีแลกซ์อย่างเข็มสุดท้ายฮันแลนด์แล้วแม่น3คนเป็นคนบีบบ่ฮู้ว่าตัวใดมีน้ำยาที่จะสต็อปฮาร์ทบีทของเราหมายความว่าเฮ็ดให้3คนที่บีบน้ํายานั้น
1: บ่รู้สึกผิด
2: บ่รู้สึกผิดเจ้าเอออันนี้ข้าพเจ้าเบิ่งเองแล้วเฮาก็เบิ่งจากสายตาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผิดต่อสังคมแต่ข้าพเจ้าก็ว่าเออซั่นคันข้าเจ้ารู้สึกผิดปานนั้นแล้วก็กับให้ข้าเจ้าขังคุกตลอดชีวิตก็ได้อย่างนั้นนะแต่
1: ว่าเบิ่งจากจีนนี่เป็นแนวนี้เนาะข
2: ้
1: าพเจ้าเบิ่งอีกแง่นึงมีคน1,000กว่าล้านมีคน1,000กว่าล้านอันเท่าใดก็
2: 1,400ล้าน
1: 1,400ล้านและพวกที่ออกจากจีนไปก่อเรื่องบ่จบบ่ดีอยู่ต่างประเทศเฮ็ดให้จีนเสียหั่นน่ะท่านสี่นี่บ่อภัยเลยเนาะและอีกจังนึงตามข่าวเนาะแต่ว่าแน่นอนเฮาจะคอนเฟิร์มหยังบ่ได้เรื่องที่เกี่ยวอยู่ในจีนหั่นน่ะแม่นท่านสี่จัดการแล้วอยู่ในจีนเองหั่นล้านคน
2: แม่
1: ที่ว่าสร้างปัญหานี่นี่
2: เจ้า
1: ประหารชีวิตบ่จําคุกบ่อีหยังบ่หั่นประมาณล้านคน
2: เจ้า
1: และยังมีพวกเล็ดลอดหนีออกมาได
2: ้
1: มาสร้างปัญหาอยู่ตั้งอยู่กัมพูชาอยู่พม่าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ประเทศทั่วไปในโลกซึ่งท่านสี่แบบว่าส่งอันท่านแม่หยังผู้วังอี้บ
2: ่อย่าวังอ
1: ี้ออกไปและเวียกของท่านวังอี้หั่นแม่นไปละห้ามกลับถ้าแก้ไขบ่ได้
2: เจ้า
1: แก้ไขให้มันได้จังกลับ
2: เจ้าน
1: ะถ้าแก้ไขบ่ได้บ่กลับแล้วเพิ่นออกไปเพิ่นจึงต้องใช้วิธีการที่ว่าอันนี
2: ้เด็ดขาด
1: เนาะเด็ดขาดแล้วก็อยู่ลาวเฮานี่ค่ะพระเจ้าก็คิดว่าคันเอาเองปราบบ่ได้เอ้าก็ให้จีนมาปราบให้ซะ
2: มีการ
0: ขอเพิ่นอันนี
1: ้ให้มันแล้ว
0: บอก
2: เจ้า
0: เพราะว่าอยู่ลาวเฮาหั่นว่าแม่นจีนเพิ่นเบิ่งอยู่แล้ว
2: มีการเข้ามาปราบเธอนึงเนาะ
0: เพิ่นปราบเรื่อยๆอยู่ลาวแต่ว่าผู้ที่ปราบยากที่สุดประเทศข้างเคียงเฮาหันแม่นยากที่สุดเพราะว่าแบบว่า 2-3 ประเทศนะที่ว่าติดเฮาหั่นน่ะแต่ว่าลาวเฮานี่ทุกๆปีบ่2ปีบ่
1: รู้สึกว่าลาวนี่ปราบง่าย
2: เด้จะมีการเข้ามาม
0: ากวดล้างแม่นบ่
2: เจ้าเอ้ยไผวันจื้อบ่อยู่ที่สายแดนอันยังก
1: ็
2: บ่เต็นแต่ก่อนเคยเป็นคาสิโนเดี๋ยวนี้ตอนข้าพเจ้าไปปีที่แล้วปีที่ก่อนเงียบเพราะว่าถึกห้างเพราะว่ามีการมากวดเอาไปเบิดกวดเอาพวก พวกพวกหัวหน้าพวกที่ก่อความบ่สงบเนาะจีนเขาเจ้าก็เคร่งครัดขึ้นกันเจ้า
1: เพราะฉะนั้นแหละมันก็เป็นดาบสองคมที่ว่าการกวดล้างนี่ถือผู้เป็นแน่ผู้บ่เป็นแน่แต่ว่าก็สะเวยอย่างสั่งเวยชีวิตไปพร้อมๆกันเนาะเรื่องการที่ว่ากวดล่างแบบว่าประหารชีวิตนี่นะบางเทื่อก็ผิดคนบางเทื่อก็ถือคนแต่ส่วนหลายก็สิบ่ผิดดอกเพราะว่าเขาเจ้าก็จับตาเบิ่งมาโดนแล้ว
2: แม่น
1: ก่อนจะจับไปเนาะแต่ว่าประเทศลาวเฮานี่ข้าพเจ้ามีแต่ว่าถ้าว่ากวดล่างเองบ่ได้มันของมันค้าหลายหลายผมหลายเสื้อแก้ผมนี่ยังผมนั่นแก้ปนนั้นปนนั่นแล้วก็อีหยังหลายๆอย่างก็ปล่อยให้พวกอื่นเข้ามา
2: จัดการให้เนาะ
1: จัดการให
2: ้เอ้าฟังเพลง
1: ฟังเพลงซะ
2: ฟังเพลงสแกมเมอร์ดูดีบ่อยากฟังเพลงสแกมเมอร์บ่ 99.9

0: 99.9
1: เนาะไปเด็กคนไห้ทีมงานนี่หิวข้าวบ่หรือว่าไหนใดฮะสงสัย
2: นักฮอบออริจินอลหันแม่นทานอ่ะนะกอบแก้วเปลี่ยนมาลัย
1: แม่แหละ
2: กอบแก้วตินี่กับบักคาเวอร์กันมา
1: โอ้เพิ่นก็ไปแล้วเพิ่นอยู่ดนอยู่เนาะ
2: เสียแล้ว
1: ปรากฏว่าน้องตุ้ยของเฮานี่เพิ่นสิเอาหยังเข้ามาเนาะ
2: เออพอดีล่ะอยากถามน้องตุ้ยเลยว่าอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนเฮาเว้าเรื่องการแข่งขันกีฬาอยู่บ้านเวียงภูคาเนาะเป็นจังได๋ผลคือสิจบแล้วเนาะ
3: เพิ่นจบแล้วเนาะตามธรรมดาเพิ่นจะจัด7มื้อเนาะ10วันที่5 5 10 14แต่ว่า
2: เวียงภูคามีอยู่ทางภาคเหนือเด
3: ้อแม่นๆอยู่ระหว่างเมืองสิงห์กับอันหลวงน้ำทา
1: หลวงน้ำทา
3: ที่จริงหันหลวงน้ำทาหันเพิ่นเอิ้นเมืองน้ำทาซื่อๆเด้เฮาตื้มหลวงใส่น้อยเส้นหลวงพระบางหลวงน้ำทาที่จริงคนไทยบ้านเพิ่นเอิ้นว่าเมืองน้ำทา
2: เจ้าเอิ้นตัวเองเมืองน้ำทา
3: เจ้าบ่แม่นเมืองหลวงน้ำทาเหลือ10นาที
2: เจ้า
3: ก็เป็นการแข่งขันของโรงเรียนมัธยมแล้วก็ครูฝึกมาอย่างมามีการแข่งขันเนาะทางเฮาก็มีการประกอบส่วนโดยเฮ็ดเพลงของเปิดงานให้เพิ่นแม่หยังก็
2: โดยที่น้องจุ้ยเฮาเองเป็น
3: จุ้ยน้องจุ้ยเป็นผู้ฮ้องเนาะเออแล้วก็เป็นเพลงที่ขึ้นใจฮ้องได้มวนและน้องจุ้ยนั้นฮ้องคู่กับ AI เป็นผลงานครั้งแรกที่มนุษย์กับ AI ร่วมกันเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาอย่างก็น่าสนใจน่าสนใจเนาะและอันน่ะเพลงนี้ก็คนฟังก็ม่วนก็ติดหูเนาะแล้วเฮาก็ได้สปอนเซอร์หลังจากเพลงนี้ปล่อยออกไปมีสปอนเซอร์2สปอนเซอร์ซึ่งทาง3สปอนเซอร์เพิ่นให้ได้$300คือข้าพเจ้าเองก็เห็นว่าอยากมีน้ำใจสวยน้องนุ่มก็เลยเอาเงิน$300นี่ซื้อน้ำดื่มกับน้ำแข็งแช่เย็นให้เพิ่นได้2มื้อเน
2: า
3: ะ
2: แต่ว่าบ่ให้เงินสดว่าซั่นซ
3: ะบ่ได้เอาเงินสด
2: ให้เป็นวัตถุให้เป็น
3: น้ำใจ
2: น้ำก้อนอันนี้แม่นจะถึงแน่นอนเพราะว่าเพิ่นได้ดื่มตัวจริงเนาะน้ำก้อนก็เย็นตัวจริงค่ะว่าเป็นเงินสด
1: ให้ยาแม่นมีกำลังใจ
3: แม่น
1: ว่ามีสปอนเซอร์จากมนหันบ่นี
3: ้เอเมนแล้วก็ในงานก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วเนาะแล้วก็มีหลายๆคนแฮปปี้อยากลองฟังลองเบิ่งไอ้หญิงเพลงลองเปิดลองเบิ่งอ่ะไอ้หญิงเปิดเสียงขึ้นแล้วบ่เออเฮาฟังอาจจะฟัง

0: Fresh music on Rocking Country with Fifi.
1: เป็นจังได
2: ๋เพลง
1: จบเพลงเปิดกีฬาเนาะกีฬาก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วเน
2: า
1: ะแต่ว่ามันก็จะอยู่ในน้ําใจของคนลาวเนาะที่ฮักแพงกันเนาะอย่างที่เพลงเพิ่นเว้าเน
3: า
1: ะคนลาวเฮาฮักแพงกันตลอดไปทุกเผ่าพันธ
3: ุ์นั่นแหละที่ว่าอ้าวท่านผู้ฟังว่าอ้าวสิแปลกๆว่าจังได๋ผู้เสียงผู้ซ้ายแล้วแม่นน้องจุ้ย
1: จ้ะแม่นมนุษย
3: ์แม่นมนุษย์น้องจุ้ยเฮาเองนี่ล่ะ
1: จ้ะ
3: แล้วก็ผู้หญิงหันแม่น AI
1: จ้ะเจ้าเฮาฟังบ่ออกแต่ว่าอันนี้แหละมันถึงวิวัฒนาการกัน
2: มันไปไกล
1: มันไปได้ไกลขนาดนี้แล้วเฮามีมือนึงมนุษย์กับ AI สามารถที่จะยืนเฮียงเคียงบากันแต่ห้องเพลง
2: ให้แต่ว่าช่วยรอให้เพิ่นใจหายเด
1: ้เป็นยัง
2: ว่าถ้าบ่มีแนวกันเด้
1: เจ้าและก็เว้าถึงเรื่องอันเมืองที่มาร่วมแข่งขันเนาะมีเมืองสิงห์เนาะเมืองสิงห์คือเมื่อก่อนแม่ข้าพเจ้าเคยอยู่เมืองสิงห์เนาะที่ออกจากอันเจียนเมียนฟูเมืองไทดํามาหนีมาอยู่เมืองสิงห์เนาะเมืองสิงห์เมืองน้ําทาเมืองนาแลและเมืองลองมี4เมืองเนาะที่มาแข่งขันเนาะเย
3: ้โอเค
1: แล้วเมืองสิงห์คั่นเอ้ยไพวันฮู้บ่ออกจากเมืองสิงห์ไปประมาณ120กมละแม่นเมืองไสเมืองไสละแม่นอยู่ประเทศสปจีนแล้วเดี๋ยวนี้นะเอิ้นมึงไส้ถ้าเอ้ยไพวันขี่รถไฟที่จะไป12พรรณาจะผ่านมึงไส้หรือว่าเมืองไสเจ้า
3: โอเคเฮายังมีเวลาแต่น้อยเดียว
1: อัน
3: ข้าพเจ้าจะสรุปเลยซะหลายท่านอาจจะว่าเฮาเว้าเรื่องกันประสุมระวังท่านสีกับทานทรัมป์นี่เพิ่นเว้าเรื่องหยังได้เว้าย่อๆเนาะ1เป็นเรื่องอิหร่าน2เป็นเรื่องไต้หวัน3เป็นเรื่องเทรดหรือว่าการค้าสิมีหยังมีหยังแดเพราะว่าอเมริกานี่อยากให้จีนซื้อ3ตัว B น้ําเพิ่น B beef B beans กับ B Boeing beef แม่นแต่สิ้นหัวเนาะ beans แม่นซอยบีนนะเหลืองแล้วก็ Boeing ตาก็บ่มีปัญหาดอกบีฟกับบีนสันแต่ว่าโบอิงหันว่าจะขาย600ลำปรากฏว่าจีนจะขอซื้อแต่200เนาะต่อมาก็เว้าเรื่องแร่เอิร์ธนี่แหละเพราะว่าจีนมีความครบของเรื่องแร่เอิร์ธนี่หลายแร่เอิร์ธก็เขาเคยเว้ามาแล้วเนาะว่าเป็นแพทานหายากที่ยากเฮ็ดยากก็ตามต้องเอาแร่เอิร์ธไปผสมเส้นเดียวกับเฮ็ดกินถ้าบ่ใส่แป้งนัวมันบ่แซ่บเน
1: า
3: ะและอันสุดท้ายก็เว้าเรื่อง human rights นั่นแหละเพราะว่าจีนได้กักตัวพาสเตอร์ผู้สั่งสอนศาสนานะอันอยู่ในจีนหลายคนแล้วก็อีกท่านนึงเป็นท่านหลายซึ่งเป็นอัน pro democracy activist ซึ่งว่าถือจีนอันแผ่นดินอยู่ในฮ่องกงที่สร้างบางกี้นี่ตัดสินจำคุก20ปีแต่ลูกเมียเราก็ไปขอห้องทานทรัมป์ให้ปล่อยตัวเนาะเอาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆอันเรื่องน้อยเขาก็บ่ฮู้
1: จ้ะโอเคถึงเวลา
2: ละ
1: เซ็นเลยคำเซ็น
2: จ้ะเซ็นเลย
1: เพราะว่า
4: โอเคอ้าวก่อนสิลากันมื้อนี้น้องมีคำขวัญชื่อไว้ว่าบาดแผลคือครูบทเรียนคืออาวุธเนาะล้มลงเฮาได้บาดแผลล้มเหลวเฮาได้บทเรียนล้มแล้วลุกเฮาได้ไปต่อล้มเลิกเฮาจะบ่ได้หยังบ่ว่าทานจะล้มจักเทื่อก็ตามสิ่งทําอิฐที่ต้องสร้างแม่นกําลังใจตัวเองก่อนเข้มแข็งมีสติค่อยๆคิดมั่นใจว่าไหวก็ลุยต่อเลยคํามั่นใจว่าไหวก็ลุยต่อเลยเนาะเพราะชีวิตจึงต้องต่อไปเน
1: า
4: ะขอบใจที่ฟังรายการวิทยุกับพวกเฮา
1: คอยกันเดียวกันเนาะ 11:58-12 วินาทีเนาะ
3: พบกับสัปดาห์เจ้าพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเนาะสบายดี
1: บ๊ายบาย
2: ครับเจ้าเช่นเดียวกันเนาะรักษาสุขภาพพบกันอีกอาทิตย์หน้า
5: Volunteering has its reward.
6: Find out how at swan999.com.au.
5: Looking for unbeatable furniture bargains? Head to Seconds Furniture, Sydney's biggest furniture clearance outlet. We're packed with clearance models, ex-showroom pieces, discontinued lines and factory seconds, all at massive savings. Enjoy discounts across bedroom, dining, lounge and outdoor furniture with up to 50% off recommended retail price. We're open 7 days and conveniently located at 6 Barilda Close, Wetherill Park. Visit Seconds Furniture today and discover premium furniture for a fraction of the cost. Station sponsor.
7: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, The government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope. Be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
8: All children deserve to shine. Shine for Kids is the only national charity dedicated to transforming the lives of children and young people impacted by the criminal justice system. At any one time, there's about 44,000 kids in Australia who have a parent in jail. The real challenge for these kids particularly is they fall through the cracks. So what Shine for Kids does is work with the kids outside and the parents inside, where it's safe, to build trust and confidence and to maintain really strong relationships. There's a bright future if they know that they've got someone in their corner.
9: Head to shineforkids.com.au.
10: You're listening to Black Wave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
11: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
10: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.